การไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตในซาบาว

ราคาเท่าไหร่ซาบาวเหนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจิ๋นเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจิ๋นเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนซาบาวเหนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนซาบาวเหนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหักแถวเกินบานแถวกว่าหักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่งินดงหมดเกินหายไม่งินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่งินดงหมดเกินหายไม่งินดงมีความหมายว่ากิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวสีแองหมวนมัวสีหรือว่าจิหมวนมัวสีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวสีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อสีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวสีแองหมวนมัวสีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าสามสาเดือกคงสามสาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าสามเดือกบาวเหนียวสามเดือกบาวเหนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกบาวเหนียวเบิร์ดเดือกบาวเหนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัด

ราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดิลเนยจ่าเตียนเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอาวกวนอาวกวนแปลว่ากางเกงอาวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอาวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอาวอาวต่อมาอาวแวดอาวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอาวจะอาวจะคือเสื้อโค้ทต่ออาวเซอร์มีอาวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอาวทูนอาวทูนคือเสื้อโปโลอาวฟงอาวฟงคือเสื้อยืดอาวไมโออาวไมโอคือเสื้อกล้ามอาวหมดเซยอาวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอาวงูอาวงูคือเสื้อนอนอาวควักอาวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอาวลอดอาวลอดหรืออาวหงึกอาวหงึกคือเสื้อชั้นในอาวแซดอาวแซดคือเสื้อกันหนาวอาวกีเลอาวกีเลคือเสื้อกั๊กอาวกุดไตอาวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอาวแลนอาวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวกอดใส่กาวกอดแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซมกิ๋งเซมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่

เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไรฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาหยันหยันคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ2 XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวือแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก๋เก๋ในลามบังโก้ไก๋เก๋ในลามบังโก้คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเหงื่อยเจาเอวอันเกิมบังเถียว่าเสียเหงื่อยเจาเอวอันเกิมบังเถียว่าเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอวงเบียเหนียวแองคงเนนอวงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นโตยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบโตยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซ

0: ซื้อกางเกงยีน tôi thừa tiền để mua cái điện thoại mới tôi thừa tiền để mua cái điện thoại mới ฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่น tôi có đủ tiền mua cái vali tôi có đủ tiền để mua cái vali ฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมา tôi có 70.000 đồng nhưng tôi muốn mua thẻ nạp tiền 100.000 đồng vì vậy tôi thiếu 30.000 đồng để mua thẻ nạp tiền thẻ nạp tiền แปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้น vì vậy แปลว่าเพราะฉะนั้นโดยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกิ๋วเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกิ๋วเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากeat มีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่น hôm nay có rất nhiều người đến thi vào đại học hôm nay có rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมา hôm nay công viên có rất ít người hôm nay công viên có rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตา2คำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะ2คำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามาก การใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนซาเปาเนียว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวตวยมัวไฮก้อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก้อนแอมแสต่างจีหมดกายบุฟอ่ะ
1: เอ๋ยเดยก่อเย็นแท้ตินสูงคง
2: คงเอ๋ยเดยจีเย็นเตียนหมัดถวยอ่ะ
1: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เวทีจอตวยมัวหมดก้อนบุฟเฟ่ไหนแห
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม นะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลย
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอวนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
3: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
0: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮาโนย
3: ฮานอย
0: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าโนยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหล ในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
3: นะคือมีความหมายด้วย
0: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
3: ั
0: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคนนะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
3: ์ค่ะ
0: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรม
3: ค
0: ือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
3: คือได้รู้หมดแน่นอน
0: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญอย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
3: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
3: น
0: ะฮะหร
3: ือ
0: ว
3: ่
0: าหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
3: ค่ะ
0: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
3: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
0: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
3: ค่ะ
0: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
3: คือชอบเลย
0: ชอบเลย
3: ผมชอบเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
3: อ่ะละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนามนามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางที่

0: ด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
1: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
2: เฮ้ย
3: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
5: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเรา
4: ต้องไปทำงานก่อนแล้ว
3: ไปไปเร็วค่ะ
6: เจ้าค่ะ
5: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
0: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
7: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
8: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กะลาปะปะ
10: กะลาปะ
9: กะลาปะ
11: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
0: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
11: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
0: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
5: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
11: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
5: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
11: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
5: เข้ามาเอาสิโจปัน
11: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
0: กะลาปะกะลาปะ
11: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละ
12: เว้ยจะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
11: เออปล่อยค่ะปล่อยค
5: ่
11: ะ
5: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
8: เอ
12: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
11: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
12: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
8: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
12: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
0: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
8: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
11: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
5: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
11: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อน กลิ่นนี้หอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
5: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งรูป
11: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
5: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
11: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
5: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
11: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
5: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
11: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
5: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
11: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
5: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
11: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
5: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
11: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
5: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
11: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
6: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการ

0: ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในที่

0: านเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังจะอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาท

0: สาธุสาธุสาธุ
1: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลยได้ไ
0: หมโอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
1: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
3: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
1: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
3: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ตอบแล้วล่ะ
4: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
3: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
4: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
4: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหม

0: ่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลย

0: ไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
12: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
12: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: มีค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่อง

0: ทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพน่ะ
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
3: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
0: DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ฮะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: แก้ม
1: วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะโอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์
0: ตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าฟ้าไงครับรูปฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับราวิชาคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มต้นนะครับด้วยการรับชมวิดิทัศน์นะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวตั้งใจนะครับรับชมวิดิทัศน์นี้เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการเก็บของซึ่งเป็นการเก็บของเก่าไว้ในบ้านนั่นเองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมตัวนะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมครับเป็นคนชอบเก็บหรือเปล่าฮะบางคนเนี่ยคือชอบเก็บของนะได้อะไรมาเก็บไว้ก่อนนี่ฮะมีคุณตาท่านนึงอายุ72เก็บจนขนาดเนี้ยล้นบ้านเลยฮะดูสิฮะแล้วเขามีอาชีพเก็บของเก่าเก็บไปเก็บมาจนมันเยอะขนาดนี้เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ไม่ไหวนะตานะคือถ้าเกิดอะไรบางอย่างมันติดไฟขึ้นมาทำยังไง
4: นั่นน่ะสิ
3: มันจะลุกลามแล้วเดี๋ยวบ้านข้างๆจะซวยไปด้วยนะครับ
4: แล้วมันเป็นขยะส่วนหนึ่งด้วย
3: ใช่ไหมฮะ
4: มันจะมีเรื่องความสกปรกอะไรต่างๆเชื้อโรคด้วยใช่ไหมคะ
3: กลิ่นเกลิ่นอีกนี่คือสภาพบ้านนะฮะที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปครับเต็มไปด้วยของเก่าฮะจักรยานเก่าขวดพลาสติกลังกระดาษยางรถยนต์และอื่นๆอีกมากมายนะครับคือมันวางสุมอยู่แบบนี้เนี่ยและไม่ใช่เพิ่งมีนะฮะมีมาเป็น10ปีครับชาวบ้านในหมู่บ้านบัวทองที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขาบอกเขาเดือดร้อนครับเพราะว่ามีขยะมากองอยู่กลางหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยฮะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดไฟไหม้ก็เลยมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะครับให้ช่วยเคลียร์มวลมหาขยะออกจากพื้นที่ให้หน่อยร้องเรียนไปก็หลายรอบแล้วครับแต่คุณตาแกก็ไม่เก็บเลยอ่ะก็ยังปล่อยไว้แบบนี้นะฮะไม่จัดการสักทีเราไปคุยกับคุณตาเจ้าของบ้านนะฮะตาเอกนัทอายุ72ปีท่านนี้ครับเขาบอกว่าที่ขยะมันเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนอื่นให้มาแล้วตัวเองก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆเพื่อรอนำไปขายโหนี่คุณตายังไม่ได้เลิกขายอีกเลยแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าทางเทศบาลจะมาเก็บขยะไปก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันกลัวว่าถ้ามันเกิดเรื่องหรือไฟไหม้ขึ้นมามันจะไม่คุ้มนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าอนาคตอ่ะคุณตาจะเก็บอีกไหมเนี่ยคุณตาบอกว่าถ้าขยะกองนี้หมดไปแล้วก็จะไม่เอาอะไรมาเก็บอีกแล้วครับ
0: มันเยอะแยะมากมาย
5: บางคนก็ให้มาแล้วบางทีผมก็เก็บมาแล้วก็บางทีผล

0: ่ามันไม่ดี
1: แต่เทศบาลมันเก็บไปแล้วนี่ลุงจะไปเอามาออกอีกไหม
0: ผมไม่ค่อยอยากนะตั้งแต่ที่ผมเก็บมาแล้วผมที่จะไม่เอาเลยน
1: ะ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้เราไม่คุ้ม
2: โอ้นี่ยังดีน
1: ะ
2: ที่พอเจ้าหน้าที่ไปจัดการนักข่าวไปถามแล้วคุณตาแกยอมอ
1: ่
2: ะแกไม่ดื้อนะอันนี้ยังดีนะฮะฝั่งของเทศบาลบ้างครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยออกหนังสือเตือนคุณตามา 2-3 ฉบับแล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมาย2ข้อก็คือ1ขวางทางจราจรมันล้นออกมาขนาดนี้ฮะ2ก็คือเรื่องของการสะสมขยะนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลวันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมเห็นมั้ยรถ6ล้อ2คันอ่ะนี่มาช่วยกันโกยเก็บขยะกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านแต่อันนี้ในบ้านจะไม่ยุ่งนะในบ้านก็ให้คุณตาไปจัดการเอาเองนะครับแล้วเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงมาตรวจสอบมาดูแลคือตอนนี้จัดการขยะแล้วแต่เรื่องของสาธารณสุขที่บ้านคุณตาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูแล้วถามว่าขยะทั้งหมดนี่เอาไปไหน
1: เ
2: ขาบอกว่าเอาไปไว้ในพื้นที่ของกำนันพิทักษ์ก่อนกำนันในพื้นที่นั่นแหละฮะเพื่อความปลอดภัยคือบ้านกำนันอาจจะใหญ
1: ่
2: มีพื้นที่เยอะย้ายไปไว้บ้านกำนันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแยกขยะจะไปอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: นี
3: ่จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับยอมเก็บแล้วนะครับชายวัย72นะครับสะสมขยะล้นบ้านนานนับ10ปีนะครับต้องขอขอบคุณ GMM นะครับ25 Thailand นะครับนักเรียนครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้รับชมข่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับครูก็มีคำถามนะครับเราลองสะท้อนกันหน่อยว่ารู้สึกนะครับหลังจากการรับชมวิดิทัศน์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขอสุ่มนักเรียนนะครับขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7อยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับหลังจากที่เรานั้นนะครับรับชมวิดิทัศน์ไปแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างลองดูนะครับ
4: รู้สึกว่ามันรกและสกปรกครับ
3: รู้สึกว่ารกและสกปรกเมื่อสักครู่นี้ได้รับชมไหมครับมีเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเมื่อเหตุการณ์ในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี
4: ้มีคุณตาวัย72ปีครับสะสมขยะครับไปที่หน้าบ้านครับ
3: แล้วความรู้สึกของเราเมื่อสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนบ้านเราจะเกิดมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี
4: ้ก็อาจจะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับ
3: ได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วความรู้สึกเราล่ะเป็นอย่างไรในฐานะที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของคุณตาท่านนั้น
4: ก็อยากให้เก็บขยะออกไปครับ
3: เรารู้สึกอยากจะให้คุณตาเนี่ยเก็บขยะออกไปใช่มั้ยครับรู้สึกสบายใจมั้ยรู้สึกสบายใจมั้ยครับการที่มีคุณตาเนี่ยบ้านคุณตาเนี่ยอยู่ใกล้เราเลยแล้วมีขยะล้นออกมาเนี่ยเรารู้สึกสบายใจไหมครับ
4: ไม่ครับ
3: ไม่สบายใจเพราะว่าอะไรครับ
4: เพราะขยะมันเยอะครับมัน
3: เพราะว่าขยะมันเยอะมันส่งกลิ่นด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ลองบอกคุณหน่อยครับหลังจากเรารับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: รู้สึกสกปรกครับ
3: รู้สึกว่ามันสกปรกใช่ไหมครับรู้สึกอย่างไรอีกสมมุติเราเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของคุณตาท่านนี้เรารู้สึกอย่างไรครับ
5: ไม่สบายใจครับ
3: ไม่สบายใจเพราะว่าอะไรครับ
5: มีขยะเยอะเกินครับ
3: เพราะว่ามีขยะยกเยอะเกินแล้วมันจะส่งผลอย่างไรการที่มีขยะเยอะจนเกินไป
5: ส่งกลิ่นเหม็นครับ
3: ส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับแล้วอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัวเราอีกด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับ
3: ขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราสะท้อนคิดกันนะครับก็สามารถลุกขึ้นแล้วก็พูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับเราจะได้เรียนรู้ว่าคำว่าสิทธิคือหมายความว่าอย่างไรเสรีภาพคืออะไรนะครับแล้วก็จะได้มาวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์นะครับที่มีอยู่ในวันนี้นะครับจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับทีนี้เรามาอภิปรายร่วมกันนะครับนักเรียนจากการที่รับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับคำถามนี้ถามว่าลุงเก็บขยะมาสะสมในบ้านตนเองได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้ไหมครับได้ไหม
6: ได
3: ้เอาขยะมาไว้ในบ้านของตัวเองได้แต่ต้องยังไงเอ่ยไม่ลุกล้ำบ้านคนอื่นใช่ไหมครับทีนี้คำถาม

0: ต่อมาการเก็บขยะการสะสมขยะที่บ้านของลุงนะครับส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับอ่ะขอเป็นเลขที่3เลขที่3ครับลองบอกคุณหน่อยว่าการที่คุณลุงนะครับได้เก็บสะสมขยะไว้ที่บ้านของคุณลุงเองเนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นอ่ะข้อแรกเลยผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณลุงเองเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: อาจจะติดเชื้อโรคได้ครับ
0: อาจจะติดเชื้อโรคเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคุณลุงเองใช่ไหมครับแล้วผู้อื่นล่ะส่งผลเสียยังไงกับผู้อื่น
1: ขยะอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ครับ
0: อาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเรารู้สึกว่าพอเราได้กลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ไม่อยากอยู่ตรงนั้นครับ
0: ไม่อยากอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเราอาจจะมีเป็นยังไงบ้างเวลาเราอยู่ใกล้บ้านกับคุณลุงเนี่ยความรู้สึกของเราจะมีทัศนคติที่ดีกับคุณลุงเราจะอยู่ร่วมกับลุงได้อย่างสงบสุขไหมถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี
1: ้อาจจะมีอารมณ์เสียเล็กน้อยครับ
0: เราอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยใช่ไหมครับอาจจะพูดคุยกันใช่ไหมแต่คุณลุงเขาเก็บนานไว้เป็น10ปีเลยใช่ไหมครับก็อาจจะพูดยากหน่อยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้อีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไรตนเองในที่นี้ก็คือคุณลุงนะครับส่งผลเสียอย่างไรเอ่ย
2: การที่ส่งผลเสียนะครับมีทั้งเชื้อโรคที่หมักหมมมีทั้งขยะที่หมดอายุและขยะที่ไม่ได้นำไปเก็บครับ
0: ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณลุงเองใช่ไหมครับและส่งผลเสียต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง
2: ผู้ที่มาพบเห็นอาจจะไม่สบายใจครับและอาจจะส่งกลิ่นเหม็นให้คนอื่นไปรบกวนบ้านอื่นๆครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้นักเรียนครับคุณลุงนะครับมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพคุณลุงมีเสรีภาพในการที่จะนำขยะหรือสิ่งต่างๆมาไว้ในบ้านของตนเองนี่คือเสรีภาพของลุงแต่เสรีภาพนั้นต้องเป็นอย่างไรนักเรียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเอ่ย
3: ผ
0: ู้อื่นใช่ไหมครับดังนั้นการกระทำของลุงท่านนี้นะครับละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้านหรือไม่อย่างไรแน่นอนนักเรียนคิดว่าละเมิดไหมละเมิดแล้วละเมิดอย่างไรขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25บอกครูหน่อยครับว่าละเมิดอย่างไรลองดูนะครับ
4: ขวางทางถนนค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ในอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ขวางทางถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไฟไหม้ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากการที่การกระทำของคุณลุงเนี่ยละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วละเมิดอย่างไรนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามนะครับทุกเช้านักเรียนต้องมาโรงเรียนเพื่ออะไรครับแล้วมาโรงเรียนเพื่ออะไร
5: เร
0: ียนหนังสือใช่ไหมครับคำถามง่ายๆเลยเรียนหนังสือนักเรียนคิดว่าเด็กทุกคนควรได้มาเรียนหนังสือหรือไม่เพราะอะไรขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ลองยืนขึ้นหน่อยคำถามแรกเลยเราเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถูกต้องไหมครับเราคิดว่าเด็กทุกคนหรือว่าเด็กวัยเดียวกับเราเนี่ยควรที่จะต้องได้เรียนหนังสือไหม
6: ควรค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
6: เพราะว่า
0: อะไรครับสามารถปรึกษากับเพื่อนได้ปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะครับ
6: เพราะว่ามีกฎหมายบังคับค่ะ
0: เพราะว่ามีกฎหมายบังคับกฎหมายบังคับว่าอย่างไรเอ่ย
6: ว่าต้องเรียนให้จบม.3ค่ะ
0: ว่าต้องเรียนให้จบม.3ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่30เลขที่30ครับลองยืนขึ้นนักเรียนคิดว่าเด็กทุกคนควรได้เรียนหนังสือหรือไม่เพราะอะไรนะครับควรได้เรียนไหมครับ
6: ควรค
0: ่
6: ะ
0: ควรได้เรียน

0: พราะอะไรเอ่ย
1: นำความรู้มาต่อยอดสิ่งต่างๆค่ะหาเลี้ยงชีพตนเองค่ะ
0: เราจะได้นำความรู้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็มาเลี้ยงชีพมาประกอบอาชีพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนถ้าหากว่านักเรียนรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเรานะครับไม่ได้เรียนหนังสือผลที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างขอสักหนึ่งคนละกันผลที่จะเกิดขึ้นคือเลขที่28ผลที่เกิดเป็นอย่างไรแล้วบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยควรที่จะต้องได้เรียนหนังสือแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนังสือล่ะจะเกิดอะไรขึ้น
2: อาจจะอนาคตไม่ค่อยดีค่ะ
0: อนาคตไม่ค่อยดีเช่นลองยกตัวอย่างหน่อยครับอนาคตไม่ดีอย่างไรลองดูลองดูนะครับปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นักเรียนปลายทางก็ลองนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือว่าปรึกษากับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วว่าอย่างไรบ้างครับ
2: อาจจะไม่มีความรู้ทำให้หางานยากค่ะ
0: หางานยากเพราะว่าเราไม่มีความรู้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาถามว่าการที่นักเรียนได้เรียนเพราะใครอนุญาตหรือรับรองไว้นักเรียนครับการที่พวกเราได้เรียนเราอยู่ชั้นม.2ใช่ไหมเราได้เรียนเพราะใครอนุญาตครับผู้ปกครองอนุญาตแล้วใครรับรองคำถามถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาตล่ะเราเรียนได้ไหมเรียนได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมแล้วใครเป็นผู้รับรองไว้ใครเป็นคนอนุญาตเราไหนลองจับไมค์ขึ้นพูดหน่อยว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆบอกว่าพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตเดียคิดว่าเราจะเรียนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เรียนได้แล้วสรุปใครเป็นคนอนุญาตให้เราเรียน
1: กฎหมายอนุญาตให้เราเรียนค่ะ
0: กฎหมายอนุญาตให้เราเรียนกฎหมายนั้นมีว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเรียน
1: นักเรียนไทยต้องเรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงวุฒิม.3ค่ะ
0: จะต้องจบม.3เป็นการศึกษาแล้วเรียกการศึกษานี่คือการศึกษาภาคบังคับนั่นเองขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนการที่เด็กได้เรียนในการศึกษาภาคบังคับเรียกว่าเด็กมีอะไรนักเรียนเด็กมีอะไรเด็กมีสิทธิในการศึกษานั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าสิทธิในการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนหมายถึงอะไรเป็นการทบทวนความรู้นะครับเป็นการทบทวนเลขที่14ครับเลขที่14ตอบคุณหน่อยครับว่าสิทธิในการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนหมายถึงอะไร
3: การให้นักเรียนเรียนให้จบม.3ครับ
0: ให้นักเรียนเรียนให้จบม.3ใช่ไหมครับม.3เนี่ยเราอายุเท่าไหร่เอ่ย
3: 15ครับ
0: 15ปีใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับการศึกษาภาคบังคับนะครับกำหนดว่านักเรียนไทยจะต้องจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับนั่นเองหากไม่ได้เรียนตามการศึกษาภาคบังคับเนี่ยผู้ปกครองก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับคำถามจึงถามว่าสิทธิหมายถึงอะไรจากที่พวกเราเนี่ยได้พูดคุยคำถามมาเรื่อยๆนะครับนี่แหละคำถามนี้แหละคำตอบนี้แหละที่ครูต้องการนะครับสิทธิหมายถึงอะไรขอเป็นเลขที่23เลขที่23สิทธิหมายถึงอะไรเอ่ยขออภัยครับเลขที่23ไม่มาไม่เป็นไรนะครับเลขที่20ครับเลขที่20อยู่ไหนเอ่ยลองตอบครูหน่อยครับสิทธิหมายถึงอะไรจากที่เราได้ตอบคำถามมานะครับประมาณ 4-5 ข้อเมื่อสักครู่นี้ลองบอกพูดคุยหน่อยครับ
4: สิทธิหมายถึงสิ่งที่เราควรได้รับค่ะ
0: สิ่งที่เราควรได้รับตามที่ใครอนุญาตตามที่ใครได้กำหนดไว
4: ้กฎหมายค่ะ
0: ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ขอบคุณมากครับอย่างที่นักเรียนบอกนะครับว่าสิทธิคืออำนาจหรือสิ่งที่บุคคลพึงมีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องหรือปกป้องนะครับผลประโยชน์ของตนเองจากผู้อื่นนั่นเองทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาง่ายๆคำถามนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถตอบขึ้นมาได้นะครับ ในเวลาพักเที่ยงนักเรียนทำอะไรกันบ้างอ่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ทำอะไรบ้างในช่วงพักเที่ยงลองบอกครูหน่อยครับ
1: กินข้าวค่ะ
0: กินข้าวพักเที่ยงเรากินข้าวอย่างเดียวไหม
1: ไม่ค่ะ
0: มีอะไรอีก
1: ไปเล่นกับเพื่อนด้วยค่ะ
0: ไปเล่นกับเพื่อนด้วยมีอีกไหมกินข้าวเล่นกับเพื่อน
1: แล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: ทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3พักเที่ยงพักกลางวันนะครับเราทำอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับทำอะไรบ้างครับ
3: กินข้าวแล้วก็เล่นกีฬากับเพื่อนๆนะครับ
0: กินข้าวและเล่นกีฬากับเพื่อนๆใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนตอบคำถามนี้นะครับคำถามต่อมาถามว่าใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนเลือกนักเรียนว่าเราจะไปกินข้าวเราจะไปเล่นกับเพื่อนใครเป็นคนเลือกตัวเราเองใช่ไหมครับมีคนบังคับให้เราไปกินข้าวไหมไม่มีคนบังคับให้เราไปเล่นกับเพื่อนไหมไม่นะครับคำถามต่อมาถามว่าเวลานักเรียนเลือกจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดโดยไม่มีใครมาบังคับแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเสรีภาพใช่ไหมครับคำถามต่อมาถ้าเรามีเสรีภาพเราจะขออภัยครับถ้าเรามีเสรีภาพแต่เราใช้ไปในทางที่รบกวนผู้อื่นแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ขอเป็นเลขที่29ครับเลขที่29ตอบกูหน่อยครับการที่เราบอกว่าเรามีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้แต่เราใช้เสรีภาพของเราไปรบกวนผู้อื่นแบบนี้ทำได้ไหม
1: ทำไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไม่ได้ลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยยกสถานการณ์มาหน่อยว่าเรามีเสรีภาพอะไรบ้าง
1: ถ้าสมมติว่าเราไปรบกวนคนอื่นอาจจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจค่ะ
0: อาจจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจใช่ไหมเราอยากจะคุยกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่อยากคุยกับเราในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้เพื่อนเดือดร้อนหรือว่าไม่สบายใจได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปคำถามถามว่าเสรีภาพหมายถึงอะไรขอเป็นเลขที่1ครับเลขที่1ขออภัยครับขอเป็นเลขที่13ครับเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยลองดูนะครับเสรีภาพหมายถึงอะไรลองดูนะครับปรึกษากันได้นะครับสำหรับกลุ่มที่6เรียนปลายทางก็ลองพูดคุยกันนะครับว่าเสรีภาพนั้นหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่6กันครับ
5: เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระเสรี
0: หมายถึงเป็นอิสระเสรีใช่ไหมครับจะทำสิ่งใดก็ได้ใช่ไหมลองยกตัวอย่างเสรีภาพนักเรียนมีเสรีภาพอะไรบ้าง
5: เสรีภาพในเรื่องการใช้ชีวิตครับ
0: การใช้ชีวิตใช่ไหมครับแต่การใช้ชีวิตนั้นต้องอยู่ในกรอบไหม
5: ต้องคร
0: ับ อะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบอะไรเป็นตัวกำหนดเอ่ย
5: กฎหมายครับ
0: กฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าเราบอกว่าเรามีเสรีภาพในการใช้ชีวิตของเราแต่ถ้าเราใช้ชีวิตโดยสมมุตินะสมมุติว่าเราเกเรเราไปทะเลาะกับเพื่อนเราไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนแบบนี้เราใช้เสรีภาพของตัวเองแต่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นถูกต้องไหมครับขอบคุณมากครับเสรีภาพนั้นหมายถึงอิสระในการกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดตามความต้องการของตนเองก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับโดยไม่มีการขัดขวางหรือบังคับจากผู้อื่นและไม่ใช้เสรีภาพของตนไปละเมิดผู้อื่นนะครับนี่คือความหมายของคำว่าสิทธิและเสรีภาพนั่นเองทีนี้เรามาทบทวนนะครับกิจกรรมสิทธิและเสรีภาพนะครับขออภัยสิทธิหรือเสรีภาพเรามาดูข้อแรกทุกคนอ่านพร้อมกันครับ
6: ได้เรียนในการศึกษาภาพ
0: สิทธิหรือเสรีภาพครับสิทธิหรือเสรีภาพเอ่ยสิทธิทุกคนบอกว่าสิทธินั้นอยากได้คำตอบคำอธิบายเลขที่17ครับเลขที่17อธิบายให้ครูหน่อยว่าทำไมขออภัยครับเลขที่17ไม่มาเลขที่10ครับอยู่ไหนเอ่ย

0: ้เรียนในการศึกษาภาคบังคับเราคิดว่าเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเอ่ย
1: สิทธิครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ
0: กฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไร
1: ว่าต้องเรียนอย่างน้อยจบม.3 ครับ
0: จบม.3 เป็นการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยนั่งลงได้นะครับแน่นอนว่าได้เรียนในการศึกษาภาคบังคับถือเป็นสิทธินั่นเองนะครับที่เด็กไทยพึงมีทุกคนนะครับข้อที่2พูดแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเสรีภาพกลุ่มที่2ลองบอกครูหน่อยครับว่าทำไมจึงคิดว่าเป็นเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นลองดูนะครับว่าใครจะเป็นคนตอบทุกคนได้ตอบหมดครับวันนี้ทุกคนได้ตอบหมดลองดูครับพูดแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเอ่ย
2: เสรีภาพค่ะ
0: เป็นเสรีภาพเพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับค่ะ
0: เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับอย่างไรอย่างไรลองอธิบายให้ครูฟังหน่อย
2: เพราะว่าเป็นความคิดเห็นค่ะมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับค่ะ
0: เป็นความคิดเห็นของเราใช่ไหมครับแต่การแสดงความคิดเห็นของเราสมมุตินะลองยกตัวอย่างการใช้เสรีภาพในการพูดหรือว่าในการแสดงความคิดเห็นที่ผิดหน่อยเราจะทำยังไง
2: ใช้คำหยาบคายหรือว่าด่าทอผู้อื่นค
0: ่ะใช้คำหยาบคายหรือว่าด่าทอผู้อื่นถือว่าเป็นเสรีภาพไหมเป็นเสรีภาพนักเรียนแต่ยังไงแต่ใช้ไปในทางที่ผิดเพราะว่าไปกระทบสิทธิของผู้อื่นก็ถือได้ว่าเราอาจจะใช้เสรีภาพของทางที่ผิดใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับการพูดแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นเสรีภาพนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่3เลือกอาชีพที่ชอบขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ลองบอกครูหน่อยว่าเลือกอาชีพที่ชอบเนี่ยเป็นสิทธิหรือเสรีภาพ
1: เสรีภาพ
0: เป็นเสรีภาพเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เรามีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: เรามีเสรีภาพเรามีสิทธิที่จะเลือกใช่ไหมเลือกว่าเราจะทำหรือจะประกอบอาชีพอะไรแต่ถ้าเราใช้เสรีภาพในทางที่ผิดลองยกตัวอย่างหน่อยว่าลองเลือกอาชีพที่ผิดมาหน่อยสัก1อาชีพ
1: ขโมยครับ
0: ขโมยเราบอกว่าเรามีอาชีพเป็นขโมยถือว่าเป็นเสรีภาพมั้ยอย่างงี้ถูกต้องมั้ยครับแบบนี
1: ้ไม่ถูกครับ
0: ไม่ถูกต้องเราก็ต้องเลือกใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพที่เป็นอย่างไรเอ่ย
1: สุจริตครับ
0: สุจริตใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแน่นอนว่าเลือกอาชีพที่ชอบนั่นก็คือเป็นเสรีภาพนะครับต่อไปข้อที่4ได้รับการรักษาพยาบาลเลขที่18ครับเป็นสิทธิหรือเสรีภาพได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอะไรครับ
2: สิทธิค่ะ
0: เป็นสิทธิเพราะว่าอะไรเอ่ยเรารู้เกี่ยวอะไรกับสิทธิในการรักษาพยาบาลบ้างสามารถปรึกษากันได้นะครับไม่เป็นไรสำหรับนักเรียนนะครับปลายทางลองพูดคุยดูนะครับว่าได้รับการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิหรือเสรีภาพนะครับพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่3ได้คำตอบหรือยังเอ่ย
2: สิทธิค่ะ
0: เป็นสิทธิเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าเราต้องได้รับการรักษาค่ะ
0: เราต้องได้รับการรักษาเรานี่คือใครเรานี่คือใครครับ
2: ตัวเราประชาชนค่ะ
0: ประชาชนคนไทยใช่ไหมครับย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากใครเอ่ย
2: จากแพทย์ค่ะ
0: จากแพทย์แพทย์นั้นอยู่ไหน
2: อยู่โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลแล้วใครดูแลโรงพยาบาลใครดูแลโรงพยาบาลครับ
2: กฎหมายค
0: ่
2: ะ
0: ใครเป็นคนออกกฎหมายก็คือรัฐนั่นเองใช่ไหมครับที่เป็นคนให้สิทธิในการรักษาพยาบาลของเราขอบคุณมากครับถือว่าเป็นสิทธิ

ธินะครับทีนี้ต่อไปสิทธินั่นก็คือสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้เราทำได้เช่นสิทธิในการเรียนหนังสือสิทธิในการรักษาพยาบาลสิทธิในการมีทรัพย์สินของตนเองนะครับแล้วเสรีภาพล่ะเสรีภาพหมายถึงความอิสระที่เรามีในการเลือกทำสิ่งต่างๆตามใจเราตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นเสรีภาพนะครับตัวอย่างเช่นเสรีภาพในการพูดนะครับเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างที่ครูบอกว่าเรามีเสรีภาพเรามีอิสระในการพูดแต่การพูดนั้นต้องพูดอย่างไรเอ่ยต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมไม่จะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับทีนี้เรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับคำอธิบายนะครับข้อที่หนึ่งถามว่านักเรียนร่วมกันอ่านข้อความมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันครับนักเรียนข้อที่2นักเรียนในกลุ่มจะปรึกษากันว่าข้อความที่ได้ยินนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับข้อที่3ครับครูให้สัญญาณให้นักเรียนยกป้ายพร้อมกันนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางก็มีป้ายถูกต้องและป้ายไม่ถูกต้องนะครับข้อที่4นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานพร้อมบันทึกเหตุผลประกอบคำตอบเรามาดูนะครับข้อที่1ขอให้ทุกคนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันนะครับขอเสียงดังฟังชัดแต่ไม่ตะโกนนะครับข้อที่1เริ่มครับ

0: ปรึกษากันก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลองปรึกษาในกลุ่มของตนเองนะครับลองดูนะครับเอาละครับหมดเวลาเตรียมตัวนะทุกคนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายครับทุกคนคิดว่าป้ายอะไรเอ่ยป้ายนั้นไม่เป็นไรนะครับป้ายนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนนักเรียนตอบว่า
1: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับไม่ถูกต้องครูต้องการคำอธิบายใครสามารถอธิบายได้บ้างว่าทำไมจึงไม่ถูกต้องนักเรียนครับตอนนี้อย่าเพิ่งเขียนเพราะเราต้องฟังเหตุผลของเพื่อนก่อนนะครับขอเป็นกลุ่มที่1แล้วกันกลุ่มที่1ขอ1คนนะครับลองบอกว่าทำไมจึงไม่ถูกต้องลองดูนะครับเขาบอกว่านักเรียนมีเสรีภาพในการแต่งตัวการให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพของนักเรียนทำไมจึงไม่ถูกต้องเอ่ย
2: เพราะการแต่งกายชุดนักเรียนเปรียบเสมือนการให้เกียรติสถานที่ครับ
0: การแต่งกายชุดนักเรียนถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างนักเรียนครับเวลาที่เรามาโรงเรียนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะแต่งกายแบบใดก็ได้แต่งชุดสวยๆแต่งชุดหล่อๆก็ได้แต่เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนมีกฎระเบียบว่าจะต้องแต่งชุดนักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎนั้นก็คือเวลาสมมติว่าเราไปวัดใช่ไหมการแต่งกายเราต้องคำนึงถึงกาลเทศะด้วยเราไปวัดเราแต่งกายใส่เสื้อกล้ามรัดรูปได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ไม่เหมาะสมแล้วถ้าไปสถานที่ราชการล่ะกลุ่มที่6ครับถ้าเราไปสถานที่ราชการเราต้องแต่งกายอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับในประเด็นนี้กลุ่มที่6ครับเวลาเราแต่งกายไปสถานที่ราชการต้องแต่งกายแบบใดดี
3: แต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ครับ
0: แต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่สมมุตินะครับซันจะไป

0: ที่อำเภอจะไปที่อำเภอซันต้องแต่งตัวอย่างไรแต่งตัวอย่างไรแต่งตัวอย่างไรครับจะไปทำบัตรประชาชนเนี่ยต้องแต่งตัวอย่างไร
1: แต่งให้เป็นทางการครับ
0: แต่งให้เป็นทางการแต่งยังไงให้เป็นทางการลองบอกครูหน่อยเสื้อเป็นยังไงกางเกง

0: กฎระเบียบก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทีนี้ชุดนักเรียนเนี่ยก็มีข้อดีเช่นเดียวกันขอถามนักเรียนดีกว่าว่าชุดนักเรียนที่เราได้ใส่ทุกๆวันเนี่ยมีข้อดีอย่างไรเลขที่24ครับเลขที่24บอกหน่อยครับว่าการที่เราใส่ชุดนักเรียนนั้นมันส่งผลดีมันเป็นข้อดีอย่างไรบ้างตามความคิดเห็นของเรา
1: เพราะว่าทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนักเรียนค่ะ
0: ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนักเรียนมีเหตุผลอื่นอีกไหมข้อดีของมัน
1: ทำให้คนภายนอกรู้ว่าเราเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนอะไรค่ะ
0: แล้วเขารู้แล้วเขาจะได้อะไรเอ่ยเขารู้แล้วเขาจะได้อะไรสมมุติครูยกสถานการณ์ละกันสมมุตินะเราเกิดประสบอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วเราใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมเขาก็รู้ได้เลยว่าเรานั้นเป็นนักเรียนใช่ไหมครับเขาก็จะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะใส่ชุดอื่นก็ตามแต่เมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นนักเรียนเขาก็ต้องให้ความปลอดภัยกับเราเป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปข้อดีของชุดนักเรียนเลขที่19ครับเลขที่19บอกครูหน่อยการที่เราแต่งชุดนักเรียนนอกจากคนอื่นรู้แล้วว่าเราเนี่ยให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นนักเรียนแล้วมันมีข้อดีอย่างไรอีก
1: มีความเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยดูแล้วดูมีวินัยดูมีความเรียบร้อยใช่ไหมครับ
1: แล้วดูว่ามี
0: ยังไงเอ่ย
1: มีความรับผิดชอบ
0: มีความรับผิดชอบเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเราทำตามกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับนักเรียนครับข้อดีนอกจากที่นักเรียนได้บอกมานะครับข้อดีของชุดนักเรียนเนี่ยก็จะสะท้อนถึงความมีวินัยของนักเรียนแล้วก็เป็นการฝึกวินัยของนักเรียนนักเรียนครับสมมุติว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจบการศึกษาไปแล้วไปประกอบอาชีพสมมุติว่าเราเป็นตำรวจเราต้องแต่งกายแบบไหนเอ่ยแต่งชุดอะไรเครื่องแบบตำรวจหรือเราไปเป็นพนักงานบริษัทเราจะนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องทำตามกฎระเบียบของบริษัทนั้นๆใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการฝึกระเบียบวินัยไปในตัวนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2เมื่อนักเรียนได้พูดเหตุผลกันแล้วก็ขอให้นักเรียนเขียนเหตุผลลงไปในใบงานได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพูดถึงข้อ2กันครับ

0: เอาละครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2นี้ขอให้กลุ่มที่2 1คนอ่านหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆฟังนะครับในสิ่งที่กลุ่มที่2ได้อ่านนะครับสถานการณ์กลุ่มที่2เริ่มเลยครับ
1: บอยอายุ15ปีครอบครัวของบอยเปิดร้านอาหารและแม่ต้องการให้บอยช่วยขับรถไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารจึงพาบอยไปทำใบขับขี่จากรถจักรยานยนต์และรถยนต์บอยมีสิทธิในการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต
0: ์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะปรึกษากันในกลุ่มนะครับลองดูซิเหตุการณ์นี้นะครับสถานการณ์นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

เอาละครับหมดเวลาเตรียมตัวยกป้ายนะครับข้อที่2ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายครับมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่าถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูคำเฉลยก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนักเรียนค้างไว้ก่อนครูอยากรู้นะครับอ่ะไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ขอคนที่ยกว่าถูกต้องหน่อยครูอยากรู้ว่าเรามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่มที่1มีคนยกว่าถูกต้องเพราะ

0: ว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถ้าเรามีเหตุจำเป็นต้องใช้ในรถแต่เรายังไม่ถึงอายุ18เราสามารถทำใบขับขี่ชั่วคราวได้ค่ะ
0: เราคิดว่ามันอยู่ในกรณีของการทำใบขับขี่ชั่วคราวใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้คนที่ตอบว่าไม่ถูกต้องขอเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ทำไมจึงคิดว่าไม่ถูกต้องเอ่ยลองดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ยกป้ายไม่ถูกต้องทุกคนเลยแสดงว่าจะต้องตอบเหตุผลได้เหตุผลคือลองดูครับเหตุผลคืออะไรเอ่ย
2: เพราะว่าต้องทำใบขับขี่ตอนอายุ18ค่ะ
0: รถอะไรเอ่ย
2: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงของสถานการณ์นี้กันนักเรียนบอยมีอายุเท่าไหร่เอ่ยบอยมีอายุ15ใช่ไหมครับครอบครัวของบอยเปิดร้านอาหารและแม่ต้องการให้บอยช่วยขับรถซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารบอยจึงไปทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์บอยมีสิทธิในการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์นักเรียนเฉลยคือไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยผู้ที่จะทำใบขับขี่รถยนต์ได้ต้องมีอายุกี่ปี
3: 18
0: ปีบริบูรณ์แต่บอยอายุเท่าไหร
3: ่
0: 15ปีนะครับสิทธิของบอยยังกฎหมายยังไม่ให้บอยกระทำนะครับเพราะว่ายังเป็นเยาวชนยังเป็นผู้เยาว์อยู่อาจจะไม่สามารถบังคับหรือว่าขับรถโดยใช้สติสัมปชัญญะได้อย่างครบถ้วนดีเท่ากับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับต่อไปข้อที่3นะครับก่อนที่3นะครับเราจดบันทึกเหตุผลนะครับลงมือได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับข้อที่2แล้วต่อไปเรามาข้อที่3กันดีกว่านะครับทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: โอ

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะให้คิดเวลาสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งลองปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มดูว่าจากสถานการณ์เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

0: เอาละครับหมดเวลานักเรียนครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายมีแตกต่างนะครับบางคนบอกถูกบางคนบอกว่าไม่ถูกยกมือยกค้างไว้นะข้อนี้เฉลยถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันนักเรียนโก้อายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ปีโก้ทำใบขับขี่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ค่ะไม่ทำใบขับขี่แสดงว่าแม้ว่าอายุจัดถึงแล้วอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วแต่ไม่ได้ทำใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมายไหมครับ
1: ผ
0: ิดกฎหมายดังนั้นอีกอย่างหนึ่งนักเรียนโก้เนี่ยอายุ18ปีแต่โก้ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ผู้เยาว์คือคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วคือคนที่อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับดังนั้นเมื่อยังไม่20ปีบริบูรณ์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพ่อแม่ย่อมมีความผิดด้วยฐานปล่อยปะละเลยนะครับหรือปล่อยให้ลูกกระทำความผิดนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในสถานการณ์ข้อที่3ถูกต้องแล้วครับที่พ่อแม่จะต้องโดนขออภัยครับมีความผิดตามกฎหมายด้วยข้อที่4เนื่องจากเวลาเราไม่เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับนักเรียนและเดี๋ยวเราจะกลับมาเขียนในใบงานกันต่อว่าเหตุผลของข้อที่4คืออะไรหลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายของครูและก็คำอธิบายของเพื่อนนะครับต่อไปข้อที่4ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ
2: แก

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายได้เลยครับสถานการณ์นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลองดูนะครับมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ถูกต้องเรามาดูเฉลยกันนี้ถูกต้องนะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับลองบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมจึงถูกต้องจากสถานการณ์นี้เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าร้านปิดตอน 5:00 น.ค่ะแล้วแก้วอายุแค่14แก้วต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนต่อค่ะ
0: ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการเรียนของแก้วได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับเรามาดูข้อเท็จจริงในข้อนี้กันนะครับแก้วมีอายุเพียง14ปีเท่านั้นถือว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กนะครับตามกฎหมายแรงงานห้ามใช้แรงงานเด็กที่ต่ำกว่าอายุ15ปีบริบูรณ์โดยเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นจะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับและอย่างที่นักเรียนบอกด้วยว่าถ้าให้เด็กนะครับไปทำงานจนดึกๆเดินๆ นะครับอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตการเรียนของนักเรียนคนนั้นได้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่5เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่ยาวนิดหนึ่งนะครับขอให้เรียนตั้งใจขอเป็นกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ร่วมกันอ่านหน่อยนะครับขอ1คนขอ1คนกลุ่มที่1อ่ะลองดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ
2: เกรตาทัมเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของชาวสวีเดนที่ทั่วโลกให้ความสนใจการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเธอเรียกร้องให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อโลกเธอเรียนอยู่ชั้นม.3และเริ่มประท้วงตั้งแต่ปี2018โดยประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสวีเดนเธอนั่งอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นสัปดาห์ละ1วันนานถึง3สัปดาห์เธอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สภาวะโลกร้อนการประท้วงของเธอเกรตาทัมเบิร์กเป็นสิทธิตามกฎหมาย
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วยกป้ายครับยกป้ายสูงๆบางคนยังไม่ยกแสดงว่ายังไม่มั่นใจนะครับคำตอบแตกต่างกันมากครึ่งๆเลยนะครับบางคนบอกว่าถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ถูกต้องขอเฉลยก่อนคำตอบคือถูกต้องนะครับขอเหตุผลของคนที่ตอบว่าไม่ถูกต้องหน่อยทำไมจึงคิดว่าไม่ถูกต้องขอเป็นกลุ่มที่3แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ยกป้ายไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับลองดูเราต้องมีเหตุผลสิเพราะว่าเรายกป้ายถูกต้องก็ต้องมีเหตุผลยกป้ายไม่ถูกต้องก็ต้องมีเหตุผลเพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าอยู่แค่ม.3ครับ
0: อยู่แค่ม.3แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออยู่แค่ม.3
3: นั่งอยู่ที่นู่นนานเกินไปครับหน้าสภาร
0: ัฐสภาใช่มั้ยครับ
3: สวีเดนครับ
0: แล้วมันจะส่งผลกับเขาอย่างไรเอ่ยถ้าเขานั่งอยู่ตรงนั้นนานๆ
3: นอนไม่เพียงพอครับ
0: ทําให้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กคนนั้นใช่มั้ย
3: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่นักเรียนคิดนะครับแล้วผู้ที่คิดว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่2ละกันกลุ่มที่2ครับทําไมจึงคิดว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยลองดูนะครับปรึกษากันได้เมื่อสักครู่นี้ยกป้ายถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับ
4: เธอมีสิทธิในการเรียกร้องค่ะ
0: สิทธิในการเรียกร้องแม้ว่าเขายังอยู่นะทำได้ไหม
4: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนักเรียนในข้อเท็จจริงของสถานการณ์นี้นะครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุเพียง15ปีอยู่ชั้นม.2ใช่ไหมเขามีขออภัยครับอยู่ชั้นม.3เขามีสิทธินะครับตามสิทธิเด็กเนี่ยสามารถบอกหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสังคมได้นะครับนี่คือสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายได้รับรองเอาไว้ดังนั้นจึงถูกต้องแล้วนะครับที่เด็ก ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียกร้องสิทธินี้ได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้แต่การชุมนุมการประท้วงนั้นต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับนี่คือเงื่อนไขของกฎหมายนะครับต่อไปข้อที่6อ่านพร้อมกันครับนักเรียน1 2 3
5: การใช้งานโซเชียลมี

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วยกป้ายครับมีคนเห็นต่างหรือเปล่าเอ๊ะมีคนเห็นต่างอยู่1คนนะมีคนเห็นต่าง2คนนะครับเรามาดูคำตอบนะครับข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับขอคนเห็นต่างก่อนอยากรู้คำตอบของคนเห็นต่างมากเลยขอกลุ่มที่4ครับอ่ะลองดูทำไมเราถึงคิดว่าถูกต้องเมื่อสักครู่นี้อ่ะลองดูครับกลุ่มที่4เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราครับ
0: มันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราใช่ไหมครับเราคิดว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสมมุติว่าเราตั้งกลุ่มลับขึ้นมา1กลุ่มสำหรับกลุ่มที่4เอาไว้สมมุตินะเอาไว้พูดถึงครูภากรในทางที่ไม่ดีแล้ว1คนในนั้นแคปมาให้ครูดูแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดไหม
1: ผิดครับ
0: ผิดเพราะว่าเราใช้เสรีภาพในทางที่ผิดทำให้เสรีภาพของเรานั้นมากระทบสิทธิของ
1: คร
0: ูใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าเรานั้นตั้งกลุ่มลับไม่มีปัญหาเลยในการตั้งกลุ่มลับหรือว่าตั้งกลุ่มปิดนะครับแต่เราพูดคุยกันเรื่องแฟชั่นเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรก็ตามด้อมต่างๆแบบนี้ไม่ผิดเลยใช่ไหมครับแต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อที่7นะครับอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพฤติกรรมของ B นะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายครับ 100% นะครับตอบว่าไม่ถูกต้องนะครับเก่งมากทั้งหมดมีทั้งหมด7ข้อปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับใครตอบถูกทั้ง7ข้อเลยมีไหมไม่มีเลยมีนะครับยอดเยี่ยมมากเรามาดูเหตุผลในข้อนี้นักเรียนครับการที่เราเปิดเพลงเป็นเสรีภาพของเราถูกต้องไหมครับแต่เสรีภาพของเราในการเปิดเพลงนั้นไปกระทบสิทธิของใครเอ่ยของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับแม้ว่าเพื่อนบ้านบอกว่าขอให้ลดเสียงแต่เขาก็ไม่ลดเสียงนะครับเราก็ต้องหาแนวทางอย่างอื่นเราอยากจะฝึกร้องเพลงไปประกวดก็ต้องหาแนวทางที่จะไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปกิจกรรมบทเรียนตอนนี้เวลาเราหมดแล้วดังนั้นกิจกรรมของเรานะครับจริงๆแล้วครูจะให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทนะครับแต่เราจะถามตอบกันเลยนะครับเพื่อให้เกิดความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่1สิทธิที่ฉันมีและฉันใช้มันอย่างไรในชีวิตประจำวันนักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างแล้วใช้มันอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่21ครับสิทธิอะไรเอ่ยที่เรามีที่กฎหมายให้เรานะครับแล้วเราใช้มันอย่างไรด้วยสิทธิอะไรครับ
1: สิทธิในการศึกษาค่ะ
0: แล้วเราใช้มันอย่างไรเอ่ย
1: ใช้ศึกษาในการเรียนรู้หรือว่าหาความรู้ค่ะ
0: เรามีสิทธิแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนสิทธิที่ฉันมีนะครับเลขที่9ใช้มันอย่างไรด้วยนะครับเรามีสิทธิอะไรบ้างไม่เอาซ้ำกับเพื่อนนะครับสิทธิอะไรเอ่ย
2: สิทธิในการศึกษาครับ
0: สิทธิในการศึกษาร
2: ักษา
0: แล้วรักษาแล้วอะไรนะครับ
2: รักษาครับ
0: รักษาพยาบาลใช่ไหมครับแล้วเราใช้มันอย่างไร
2: ถ้ามีเกิดเหตุก็ไปที่การแพทย์ครับ
0: ไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์การแพทย์ต่างๆใช่ไหมครับที่รัฐมอบให้นะครับขอบคุณมากครับต่อไปข้อที่2ตัวอย่างการใช้เสรีภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นขอเป็นเลขที่22ครับเลขที่22เราใช้เสรีภาพได้ถูกต้องไหมแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจะใช้เรื่องอะไรบ้างครับบอกมา1เรื่องก็ได
1: ้ออกความคิดเห็นค่ะ
0: ออกความคิดเห็นอย่างไรครับไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่น
1: ออกความคิดเห็นในทางที่ดีค่ะ
0: ออกความคิดเห็นในทางที่ดีสมมุตินะว่าเราจะตั้งข้อตกลงกันในห้องเรียนของเราเราจะทําอย่างไรดีในการที่จะแสดงความคิดเห็น
1: แสดงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบของตัวเองค่ะไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้างค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12ตัวอย่างของการใช้เสรีภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ซ้ํากับของคนอื่นนะครับ
3: เสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันครับ
0: เสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอย่างไรต่อมันไม่กระทบสิทธิผู้อื่นอย่างไรครับ
3: เราใช้ชีวิตโดยไม่ลุกลานคนอื่นหรือไม่ทำสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจครับ
0: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับและสุดท้ายหากไม่มีสิทธิหรือเสรีภาพจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11นะครับรู้สึกว่านักเรียนจะลุ้นกันมากเลยนะครับหากไม่มีสิทธิเสรีภาพจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับหากไม่มีสิทธิเสรีภาพจะเกิดอะไรขึ้นกลุ่มที่5ครับคำตอบคือ
4: เกิดการละเมิดสิทธิกันครับ
0: อาจจะเกิดการ
4: ละเมิดสิทธิแล้วก็ความเหลื่อมล้ำครับ
0: เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดการละเมิดสิทธิกันสังคมจะเป็นยังไงถ้าทุกคนต่างละเมิดสิทธิกันครูไปละเมิดสิทธิเราครูไปทำร้ายร่างกายเราอย่างนี้สังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้า
4: สังคมไม่สงบสุขวุ่นวายครับ
0: สังคมไม่มีความสุขเกิดความวุ่นวายนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนครับนักเรียนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนคนไทยทุกคนพึงมีนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กฎหมายให้ไว้ด้วยไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการบูลลี่นะครับไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมคือใบงานเรื่องผลการบูลลี่สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรารับชมโฆษณาไม่ว่าจะเป็นจากโทรทัศน์หรือในสมาร์ทโฟนของนักเรียนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโฆษณานั้นมีเพียงไม่แค่กี่วินาทีแต่กลับทำความดึงดูดให้กับเราที่อยากจะซื้อหรือสนใจกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นใช่ไหมคะแม้กระทั่งเพียงแค่คำพูดหรือข้อความที่สั้นๆในโฆษณาบางครั้งเราอาจจะจำมันได้แล้วก็พูดติดปากของเราไปนั่นแหละค่ะก็คือพลังของภาษาในการโน้มน้าวใจซึ่งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช่ไหมคะค่ะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนลักษณะของการโน้มน้าวใจอีกรูปแบบนึงนะคะที่เป็นกลวิธีที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เทคนิคการโฆษณานั่นเองค่ะก็จะใช้ทักษะของการโน้มน้าวใจมาปรับใช้ในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการและองค์ประกอบของการพูดโฆษณาได้ถูกต้องนะคะว่ามีหลักการอย่างไรบ้างในการโฆษณามีองค์ประกอบใดบ้างนะคะค่ะ2นะคะนักเรียนจะต้องเลือกสินค้าและเขียนบทโฆษณาสินค้าได้ถูกต้องนะคะ3นักเรียนจะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารการโฆษณาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมในการโฆษณานั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมอ่านข้อความแยกให้รู้ว่าสื่ออะไรมาจากสื่อประเภทใดนั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะอ่านข้อความแล้วไหมคะค่ะอ่านข้อความแยกให้รู้ว่าสื่ออะไรสื่อประเภทใดนะคะข้อความแรกความสุขยกกำลังสองสองรถในซองเดียวกันนักเรียนคิดว่าข้อความนี้มาจากสื่อประเภทใดคะมาจากสื่อที่ปรากฏในชีวิตประจำวันของเราจากสื่ออะไรจากสื่อขนมการสื่อขนมก็คือความสุขยกกำลังสองสองรสในซองเดียวกันอาจจะเป็นขนมสองรสชาติใช่ไหมคะในความคิดของนักเรียนค่ะข้อความต่อไปนะคะอร่อยกรอบทุกคำเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจและเด็กคิดว่าข้อความนี้นะคะมาจากสื่ออะไรมาจากสื่ออะไรคะมาจากสื่อขนมสื่อขนมในที่นี้มาจากสื่อประเภทอะไรขนมกรอบสื่อประเภทของโฆษณาถูกต้องเก่งมากนะคะโฆษณาอะไรอ่ะถ้าเกิดนักเรียนอ่านข้อความนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นการโฆษณาอะไรคะเป็นการโฆษณาขนมใช่ไหมคะข้อความต่อไปนะคะแรงจัดประหยัดทุกอัตราเร่งนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นสื่อประเภทใดมาจากสื่ออะไรรถยนต์รถยนต์ในที่นี้มาจากสื่ออะไรคะสื่อโฆษณาเช่นเดียวกันสื่อโฆษณานี้ข้อความนี้นักเรียนบอกว่าเป็นสื่อโฆษณารถยนต์สังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากคำไหนคะ
2: อัตราเร
1: ่งนั่นเองนะคะค่ะข้อความต่อไปค่ะข้อความ3ข้อความนี้นะคะข้อความแรกราคาสุดช็อปยิ่งช็อปยิ่งได้ลุ้นเร็วสุดแรงสุด3ข้อความนี้มาจากสื่ออะไรคะมาจากสื่ออะไรคะมาจากสื่อโฆษณาเช่นเดียวกันนะคะเป็นการบอกอะไรในโฆษณาคะจาก3ข้อความนี้นักเรียนคิดว่าอ่านข้อความแยกให้รู้ว่าสื่ออะไรสื่อถึงอะไรแล้วก็มาจากสื่อประเภทโฆษณาใช่ไหมที่นักเรียนบอกบอกได้ว่าโฆษณานี้ราคาเป็นอย่างไรคะสุดช็อกในที่นี้ไม่ได้คนฟังไม่ได้ช็อกใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการใช้ภาษาที่กระชับเพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความดึงดูดให้กับ ผู้ชมและผู้ฟังนั่นเองยิ่งช็อปยิ่งได้ลุ้นเร็วสุดแรงสุดอันนี้ก็เป็นภาษาในการโฆษณาจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ข้อความแรกที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาจะเป็นข้อความที่มาจากสื่อประเภทโฆษณาใช่ไหมคะสังเกตได้ว่าลักษณะการใช้ภาษาในสื่อโฆษณาจะมีการใช้ที่เป็นข้อความสั้นๆกระชับใช่ไหมคะดึงดูดกระตุ้นให้เราในฐานะที่เป็นคนอ่านหรือคนชมโฆษณาเนี่ยสนใจในโฆษณานั้นถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตการโฆษณาแต่ละโฆษณาจะสังเกตได้ว่ามีเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่กลับทราบเลยว่าโฆษณานั้นเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรนะคะมีราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นเท่าไหร่มีสโลแกนมีอะไรเท่าไหร่อันนี้แหละเขาเรียกว่าการใช้ภาษาในการโฆษณานั่นเองค่ะค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนชอบการโฆษณาสินค้าใดมากที่สุดคะในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เพราะเหตุใดเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะคะในการตอบคำถามนี้แสดงความคิดเห็นจะสังเกตได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเราพบกับการโฆษณามากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นการบริการต่างๆในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะถ่ายฟีดในสมาร์ทโฟนของเราก็จะเจอการโฆษณามากมายอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนชอบการโฆษณาใดมากที่สุดเพราะเหตุใดในปัจจุบันนี้นะคะมีอาสาสมัครไหมคะหากไม่มีเดี๋ยวครูขอถามเลยแล้วกันนะคะทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์ชอบการโฆษณาสินค้าใดมากที่สุดเลยคะปัจจุบันในความคิดของทรีวัฒน์เองนะคะ
0: พวกขนมครับ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะกินเป็นประจำครับ
1: เพราะรับประทานเป็นประจำค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออีกหนึ่งคนนะคะขอเป็นวัชรพลแล้วกันค่ะในชีวิตประจำวันของวัชรพลวัชรพลชอบการโฆษณาสินค้าใดมากที่สุดคะเพราะเหตุใด
3: ชอบสินค้าไม้ถูพื้นครับ
1: ชอบไม้ถูพื้นเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าถูบ้านเป็นประจำครับ
1: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแสดงให้เห็นว่าชอบสินค้าที่ใกล้ตัวของเราที่เราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นหรือรับประทานผลิตภัณฑ์นั้นนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะชมสื่อโฆษณานะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะชมสื่อโฆษณา1ตัวอย่างนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะตอบคำถามในใบกิจกรรมเรื่องพินิจสื่อโฆษณานั่นเองค่ะก็จะมีคำถามถามนักเรียนนะคะในประเด็นต่างๆนั่นเองว่าโฆษณาข้างต้นบอกอะไรกับนักเรียนบ้างนะคะสโลแกนของผลิตภัณฑ์จากวิดิทัศน์คืออะไรนะคะสื่อวิดิทัศน์ข้างต้นไม่ได้บอกสิ่งใดกับนักเรียนนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะเมื่อนักเรียนชมแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมวิดิทัศน์ตัวอย่างโฆษณาครีมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ

0: ยูมิแคร์ขอแนะนำยูมิแคร์กาเล็กโตเมเซซอฟผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าให้คุณสัมผัสการล้างหน้าที่แตกต่างด้วยสารสกัดของพิเทราและน้ำแร่ธรรมชาติไม่เพียงแค่ทำความสะอาดผิวหน้าแต่ยังช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำสารสกัดที่ได้จากการหมักบ่มยีสต์สกุลกาเล็กโตเมเซสซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงผิวของมนุษย์ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้แข็งแรงรูขุมขนกระชับผลัดเซลล์ผิวช่วยให้ผิวกระจ่างใสฝ้ากระจ่างลงน้ำแร่จากธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำสุขภาพดีกาเล็กโตเมเซสซอฟทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดโดยโดนต่อผิวทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดเท่านั้นเชิญพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดีทัศน์ตัวอย่างโฆษณาครีมนะคะที่เผยแพร่โดยบริษัทปาล์มสตูดิโอจำกัดนะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่20สิงหาคมคริสตศักราช2017นั่นเองค่ะก็เป็นเพียงแค่การผลิตสื่อที่เป็นตัวอย่างของการโฆษณานั่นเองค่ะก็เมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะพินิจสื่อโฆษณาเมื่อสักครู่นะคะแล้วตอบคำถามในประเด็นต่างๆด้วยกันทั้งหมด8ข้อในใบกิจกรรมพินิจสื่อโฆษณานะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมการพิจารณาแล้วตอบในประเด็นต่างๆนี้นะคะแล้วก็เมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนตอบคำถามในประเด็นต่างๆนี้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบคำถามในประเด็นต่างๆได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการพินิจสื่อโฆษณาแล้วก็ดูโฆษณาแล้วตอบคำถามในประเด็นต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะตอบคำถามนะคะตามประเด็นต่างๆจากที่นักเรียนได้ลงมือทำในใบกิจกรรมพินิจสื่อโฆษณานะคะข้อคำถามแรกเลยนะคะสื่อวิดิทัศน์ข้างต้นบอกอะไรกับนักเรียนบ้างคะธนดลคะสื่อวิดิทัศน์ข้างต้นบอกอะไรกับธนดลบ้าง
1: บอกสรรพคุณแล้วก็ส่วนประกอบครับ
0: ของผลิตภัณฑ
1: ์ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะธนดลค่ะสื่อวิดิทัศน์ข้างต้นบอกอะไรกับนักเรียนบ้างบอกชื่อใช่ไหมคะบอกสรรพคุณบอกประโยชน์บอกจุดเด่นแล้วก็บอกสโลแกนของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะจากสื่อวิดิทัศน์สโลแกนของผลิตภัณฑ์คืออะไรจากสื่อวิดิทัศน์สโลแกนของผลิตภัณฑ์คืออะไรคะปริยพัฒน์ค่ะนักเรียนชมเมื่อสักครู่จะเห็นเลยว่าจะมีสโลแกนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างวิดีโอคลิปการโฆษณาใช่ไหมคะค่ะจากสื่อวิดิทัศน์สโลแกนของผลิตภัณฑ์คืออะไรคะปริยพัฒน
2: ์เชิญพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
0: ค่ะเชิญพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะก็จะเห็นได้ว่าก่อนทิ้งท้ายก็จะจบด้วยคำว่าเชิญพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะนี่คือสโลแกนของโฆษณาเมื่อสักครู่นะคะในสื่อวิดิทัศน์ไม่ได้บอกสิ่งใดเกี่ยวกับสินค้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้สังเกตไหมคะได้วิเคราะห์ไหมคะว่าจากโฆษณาเมื่อสักครู่ไม่ได้บอกสิ่งใดกับสินค้าเกี่ยวกับสินค้ากับนักเรียนบ้างประกอบคะในสื่อวิดิทัศน์ไม่ได้บอกสิ่งใดเกี่ยวกับสินค้าบ้างครับประกอบ
1: ที่จัดจำหน่ายกับราคาครับ
0: ที่จัดจำหน่ายกับราคาถูกต้องหรือไม่ขอบคุณค่ะประกอบค่ะถูกต้องค่ะไม่ได้บอกราคาถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตนะคะจากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่ไม่ได้บอกราคาถ้าพิจารณาได้ว่าในการทำการโฆษณาแต่ละครั้งเราควรที่จะต้องบอกราคาให้กับผู้ที่ชมเพราะเมื่อเขาสนใจเขาจะได้มีการวางแผนในการใช้เงินว่าจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็ช่องทางที่สามารถที่จะทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยไปหาซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสื่อวิดิทัศน์ข้างต้นควรเพิ่มเนื้อหาอะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจแล้วก็เลือกซื้อขึ้นมาจากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าควรเพิ่มอะไรคะขอเสียงดังๆได้ไหมควรเพิ่มราคานอกเหนือจากราคาแล้วควรเพิ่มโปรโมชั่นที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้กับลูกค้าเช่นซื้อ1แถม1ซื้อวันนี้ลดอีก 30% อะไรก็ว่าไปอันนี้คือโปรโมชั่นนะคะก็เป็นอีก1ที่

0: ให้ผู้บริโภคนะคะสนใจกับผลิตภัณฑ์ของผู้โฆษณานั่นเองค่ะจากสื่อวิดิทัศน์มีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรคะสราวุธ
1: มีการใช้ภาษาที่เชิญชวนครับ
0: มีการใช้ภาษาเชิญชวนภาษาที่สังเกตลักษณะการใช้ภาษาคำเป็นอย่างไรคะ
1: เป็นข้อความที่สั้นและเข้าใจง่ายครับ
0: ค่ะจดจำได้ง่ายไหมคะ
1: จำได้ง่ายครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากสื่อวิดิทัศน์นะคะมีลักษณะการใช้ภาษาที่ง่ายๆท่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตนะคะภาษาที่กระทัดรัดนะคะได้ใจความชัดเจนดีน่าสนใจแล้วก็จดจำได้ง่ายนะคะเช่นการใช้ภาษาในเชิงสโลแกนเมื่อสักครู่เชิญพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองอันนี้ก็จดจำได้ง่ายนั่นเองค่ะค่ะจากสื่อวิดิทัศน์ผู้โฆษณาใช้น้ำเสียงอย่างไรคะนักเรียนใช้น้ำเสียงอย่างไรคะเสียงน่าฟังเมื่อนักเรียนชมแล้วน้ำเสียงของผู้โฆษณาเหมาะสมกับโฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ไหมคะเหมาะสมนะคะใช้น้ำเสียงที่น่าเชื่อถือไม่ดุไม่บังคับแล้วก็น่าฟังนั่นเองนุ่มนวล นะคะต่อไปค่ะการโฆษณาสินค้าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนคิดว่าจากการที่นักเรียนชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่แล้วการทำการโฆษณาหนึ่งอย่างจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
2: ส
0: ิน
2: ค้า
0: สินค้าเก่งมากค่ะต้องประกอบไปด้วยอะไรอีกคะ
2: ข้อม
0: ู
2: ล
0: ต้องประกอบอะไรไปด้วยอะไรอีกคนโฆษณาก็คือผู้โฆษณาเก่งมากต้องประกอบไปด้วยผู้โฆษณาต้องประกอบไปด้วยสินค้านะคะแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยสื่อซึ่งในทุกวันนี้มีสื่อมากมายหลากหลายช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลได้แล้วก็สิ่งสำคัญเลยจะต้องมีผู้บริโภคหรือลูกค้าถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ของเราจะขายได้ไหมคะขายไม่ได้นะคะก็ไม่มียอดซื้อค่ะสุดท้ายค่ะการโฆษณาสินค้าต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างในการโฆษณา
2: ผ
0: ู้
2: บริ
0: โภคเก่งมากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือการพินิจสื่อโฆษณาจะสังเกตเห็นว่าการทำการโฆษณาแต่ละครั้งหรือการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดสักอย่างนึงเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆแล้วก็การใช้ภาษาต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ยอดขายของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นที่สนใจนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมภาพไหนใช่ข้อความนี้นะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะมีรูปภาพแล้วก็มีข้อความให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับคู่ภาพกับแถบข้อความนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4รูปภาพนะคะรูปภาพแรกก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมรูปภาพที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริการ1อย่างนะคะแล้วก็รูปภาพที่3เกี่ยวกับบ้านรูปภาพที่4เกี่ยวกับรถยนต์นะคะอันนี้คือรูปภาพให้นักเรียนนะคะจับคู่กับข้อความนะคะว่าข้อความใดตรงกับรูปภาพใดข้อความแรกสายลุยแกร่งทุกมุมมองมาเท่เหนือใครพร้อมเผชิญทุกอุปสรรคข้อความที่2นะคะเติมเต็มความอบอุ่นให้กันและกันทุกเวลาข้อความที่3นะคะบำรุงอย่างล้ำลึกอบอุ้มความชุ่มชื้นแล้วก็ข้อความสุดท้ายนะคะพร้อมเปคุ้มครองครบมอบความคุ้มครองและความมั่นคงให้กับคนที่คุณรักนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มจับคู่ได้เลยค่ะคุณครูได้เตรียมเอกสารให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วภาพไหนใช่ข้อความนี้ให้นักเรียนจับคู่เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: กลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่6เรียบร้อยแล้วเก่งมากค่ะถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ว่องไวมากนั่นเองค่ะกิจกรรมภาพไหนใช่ข้อความนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยนะคะว่าตรงกันหรือไม่นะคะค่ะกับข้อความแรก บำรุงอย่างล้ำลึกอบอุ้มความชุ่มชื้นนักเรียนคิดว่าตรงกับภาพใดช่วยชูขึ้นหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวครูขอดูรูปภาพชูรูปภาพขึ้นกลุ่มที่6ค่ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะข้อความที่2พร้อมเปรกคุ้มครองครบมอบความคุ้มครองและความมั่นคงให้กับคนที่คุณรักชูป้ายขึ้นเลยค่ะชูภาพชูภาพถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเติมเต็มความอบอุ่นให้กันและกันทุกเวลาชูภาพขึ้นเลยค่ะถูกต้องต่อไปค่ะสุดท้ายสายลุยแกร่งทุกมุมมองบ้าเท่เหนือใครพร้อมเผชิญทุกอุปสรรคเก่งมากทำไมนักเรียนเก่งจังเลยนักเรียนสังเกตจากอะไรคะทำไมถึงจับภาพได้ชัดเจนสังเกตได้จากการใช้ภาษาใช่ไหมคะจะบ่งบอกได้เลยว่าภาษานั้นเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดนั่นเองนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดโฆษณาจะสังเกตเห็นว่าจากที่คุณครูให้นักเรียนพิจารณาข้อความข้างต้นเมื่อสักครู่ให้นักเรียนดูสื่อแล้วก็จับภาพคู่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นข้อความที่มาจากการโฆษณานั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้การพูดโฆษณานะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียนรู้หลักการพูดโฆษณาว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะคะการพูดโฆษณาหมายถึงอะไรนักเรียนคิดว่าการพูดโฆษณาเป็นการพูดที่เป็นอย่างไรคะเป็นการพูดที่เป็นอย่างไรคะวริศจากการที่ร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมเมื่อสักครู่วริศคิดว่าการพูดโฆษณาเป็นการพูดที่เป็นอย่างไรคะ
3: เป็นการพูดโน้มน้าวจะให้เราซื้อสินค้าที่โฆษณาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการพูดโฆษณาก็คือเป็นการโน้มน้าวใจอีกอย่างนึงนะคะเป็นการสื่อสารจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่เรานำเสนอไปว่าผลิตภัณฑ์ของเราการบริการของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะคะที่โฆษณาและต้องการจะบริโภคอุปโภคสินค้านั้นๆการโฆษณาในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะอาจจะเป็นการโฆษณาการบริการต่างๆเช่นการบริการใช้ที่พักสถานที่ต่างๆการบริการทำประกันอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะค่ะองค์ประกอบของการโฆษณามีอะไรบ้างในการโฆษณาแต่ละครั้งจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้เลยในการโฆษณาจะต้องมีอะไรคะสินค้าผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะค่ะองค์ประกอบของการโฆษณานะคะองค์ประกอบแรกเลยที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือผู้โฆษณานั่นเองนะคะผู้โฆษณาก็คือผู้ประกอบการหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆนะคะก็คือผู้โฆษณาซึ่งนักเรียนต้นทางในนักเรียนปลายทางก็จะต้องเป็นผู้โฆษณาด้วยตนเองแต่ในปัจจุบันถ้านักเรียนสังเกตเห็นในสื่อต่างๆผู้โฆษณาอาจจะไม่ใช่เจ้าของสินค้าแต่อาจจะใช้พรีเซนเตอร์แทนนั่นเองนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยต้องมีผู้โฆษณาในการพูดโฆษณานั่นเองค่ะองค์ประกอบของการโฆษณาจะต้องมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะทำการโฆษณานั่นเองสิ่งที่เราจะทำการโฆษณาก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบของการโฆษณาสื่อในการโฆษณาสื่อในการโฆษณาในปัจจุบันมีสื่อหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ข้อมูลของเราเผยแพร่ไปกับผู้อื่นอย่างรวดเร็วนะคะค่ะองค์ประกอบของการโฆษณามีอะไรอีกบ้างมีกลุ่มผู้บริโภคนะคะจะต้องมีผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะ ก็คือกลุ่มที่ต้องการหรือสนใจใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการโฆษณานะคะค่ะในการโฆษณามีหลักการอย่างไรบ้างการโฆษณามีหลักการอย่างไรบ้างในการโฆษณาถ้านักเรียนสังเกตพินิจสื่อเมื่อสักครู่ก็จะบ่งบอกหลักการต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลักการโฆษณา1เลยการโฆษณาเราจะต้องโฆษณานำเสนอแต่ข้อที่ดีและประโยชน์ของสินค้าใช่หรือไม่ถ้านักเรียนสังเกตในชีวิตประจำวันของเราโฆษณาแต่ละโฆษณาบอกแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยมีโฆษณาใดบ้างที่บอกข้อเสียไม่มีเลยใช่ไหมคะก็เป็นการโน้มน้าวใจการโฆษณาที่เป็นการบอกแต่ข้อที่ดีนะคะจึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือการบริการของเรานั้นเป็นที่สนใจกับผู้สนใจนั่นเองนะคะสองศึกษาข้อมูลของผู้บริโภคอุปโภคก็คือกลุ่มเป้าหมายเราต้องศึกษาด้วยอย่างเช่นในอนาคตนักเรียนอาจจะเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วต้องการจะขายตามท้องตลาดนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใดนะคะแล้วก็ศึกษาด้วยว่าในวัยนี้กลุ่มเป้าหมายนี้เหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไรนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เราทำการโฆษณาหลักการในการพูดโฆษณาก็คือผู้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับชัดเจนการโฆษณาแต่ละโฆษณาเพียงแค่10วินาทีทำให้เราทราบถึงชื่อผลิตภัณฑ์สรรพคุณจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้การพูดที่ยืดยาวนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังฟังแล้วน่าเบื่อฉะนั้นภาษาต้องกระชับชัดเจนดึงดูดผู้ฟังนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่ไพเราะมีลักษณะโน้มน้าวใจนั่นเองซื้ออะไรนะซื้อวันนี้1แถม1ไม่ซื้อรีบซื้อหมดแล้วหมดเลยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการดึงดูดลูกค้านั่นเองนะคะโน้มน้าวค่ะต่อไปค่ะการใช้ภาษาในการโฆษณาเป็นอย่างไรถ้าเราจะทำการโฆษณา1ครั้งจะต้องใช้ภาษาอย่างไรบ้างใช้ภาษาอย่างไรคะกระชับเก่งมากค่ะจะต้องใช้ภาษาที่กระชับกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่มีการอ้างอิงข้อมูลต่างๆด้วยก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกับสิ่งของของเราในการโฆษณาแล้วก็ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาที่สั้นกระชับนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของการโฆษณานั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมนะคะก็จะทำให้ทราบถึงรู้หลักการโฆษณานะคะการพูดโฆษณาแล้วก็ที่คุณครูอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนนะคะบันทึกความรู้ทั้งหมดนะคะลงในใบกิจกรรมรู้หลักการพูดโฆษณานั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อทำการสรุปองค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเริ่มทำได้เลย

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสรุปความรู้รู้หลักการพูดโฆษณานะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนในการสรุปองค์ความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนต้นทางและเพื่อนเพื่อนปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ

0: สดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้จะมานำเสนอการพูดโฆษณาค่ะการพูดโฆษณานะคะคือการพูดโน้มน้าวให้คล้อยตามพูดจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าค่ะ
1: องค์ประกอบของการโฆษณานะคะ1ต้องมีผู้โฆษณา2สิ่งของโฆษณาหรือสินค้าค่ะ3สื่อของโฆษณาและ4กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายค่ะ
2: ค่ะต่อไปค่ะ
3: หลักการพูดโฆษณานะคะมีต้องมีการนำเสนอข้อมูลสินค้าอย่างแบบมีประโยชน์ค่ะแล้วศึกษาข้อมูลของผู้บริโภคเสนอเนื้อหาอย่างกระชับชัดเจนแล้วก็ใช้ภาษาอย่างไพเราะโน้มน้าวค่ะ
2: ค่ะ
0: ต่อมานะคะคือภาษาที่ใช้ในการโฆษณาค่ะภาษาที่ใช้นะคะต้องกระชับน่าสนใจทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายทำให้ผู้ฟังจดจำได้ง่ายค่ะและมีการอ้างอิง
2: แหล่งที่มาใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็สรุปความรู้นะคะอย่างกระชับนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการพูดโฆษณาก็คือการพูดที่เป็นการโน้มน้าวอย่างหนึ่งให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเลือกสนใจนะคะในสินค้าหรือการบริการของเรานั่นเองก็มีหลักการต่างๆมากมายนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนำความรู้จากหลักการของการทำการโฆษณานะคะผ่านกิจกรรมปั้นคำพูดปั้นยอดขายนะคะก็จะให้นักเรียนนำความรู้หลักการของการโฆษณามาปรับใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันเลือกสินค้ากลุ่มละ1สินค้าที่ตัวเองสนใจกลุ่มละ1ชิ้นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนทำการโฆษณาสินค้าชนิดนั้นตามประเด็นต่างๆที่กำหนดนะคะเพื่อทำการพูดโฆษณานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเขียนบทโฆษณาบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องปั้นคำพูดปั้นยอดขายนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมปั้นคำพูดปั้นยอดขายนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกสินค้าที่ตัวเองสนใจขึ้นมา1ชิ้นแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าพร้อมกับตั้งชื่อผลิตภัณฑ์สินค้านั้นใหม่ขึ้นมาโดยบอกถึงอะไรของสินค้าบ้างตามประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมนะคะก็คือชื่อสินค้าสรรพคุณและประโยชน์ของสินค้าราคาสินค้าจุดเด่นของสินค้าโปรโมชั่นสโลแกนให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันนะคะภายในกลุ่มเพื่อที่จะเราเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการพูดโฆษณาในชั่วโมงต่อไปนะคะพร้อมกับร่วมกันเขียนสคริปต์ของการพูดโฆษณาของกลุ่มนักเรียนนะคะผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างที่จะให้นักเรียนทำการโฆษณานะคะก็จะมีลิปสติกนะคะมีครีมบำรุงผิวหน้านะคะมี

ฟมล้างหน้านะคะแล้วก็มีแชมพูสระผมยาสีฟันผลิตภัณฑ์ซักผ้าขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใดนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นใดเมื่อนักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์1ชิ้นแล้วที่นักเรียนสนใจก็ให้นักเรียนตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นั้นใหม่ขึ้นมา1ชื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นั้นด้วยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมปั้นคำพูดปั้นยอดขายนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะว่านักเรียนมีการตั้งสโลแกนมีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ว่าอย่างไรเพื่อทำการโฆษณาในชั่วโมงต่อไปนะคะค่ะเริ่มทำได้เลย

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการร่วมกันคิดค้นการโฆษณา1โฆษณาจากสินค้าที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสนใจนะคะกับใบกิจกรรมปั้นคำพูดปั้นยอดขายนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนะคะว่าเขาได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่าอะไรเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นใดมีสโลแกนมีจุดเด่นมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลุ่มตัวแทนก็คือจะเป็นกลุ่มที่3กับกลุ่มที่

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอโฆษณาที่มีชื่อว่าครีมบำรุงหรือว่าครีมสเกลานั่นเองครับสรรพคุณและประโยชน์ของสินค้าก็คือผิวหน้าชุ่มชื่นเรียบเนียนขาวกระจ่างใสช่วยผัดซิวผิวและมีผิวส่วนประกอบก็คือว่านหางจระเข้ต้นทินทีน BHA AHA ครับ
1: ส่วนราคาสินค้านะคะ99บาทค่ะจุดเด่นของสินค้าก็คือแพ็คเกจที่มีลวดลายสวยงามค่ะเด่นสง่าเปรียบเสมือนสเกลล่าที่มีสรรพคุณที่ดีค่ะโปรโมชั่นของสินค้านะคะซื้อ3ฟรี1ในราคา285บาทเท่านั้นค่ะ
0: สโลแกนของสินค้าก็คือสวยสวยใสส่งดังใจต้องครีมสเกลล่าเท่านั้นครับ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผลิตภัณฑ์สเกลล่าด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากยาสีฟันใช่ไหมคะตั้งชื่อยี่ห้อยาสีฟันไว้ว่าอย่างไรมีจุดเด่นมีสรรพคุณมีราคาเท่าไรมีโปรโมชั่นใดบ้างเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะเราตัวแทนจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะมาโฆษณาสินค้ายาสีฟันค่ะชื่อสินค้าคือยาสีฟันไวท์พลัสสรรพคุณคือขจัดคราบหินปูนคราบชาป้องกันฟันผุและลดกลิ่นปากค่ะราคาสินค้านะคะหล่อละเพียงแค่59บาทค่ะ
4: จุดเด่นของสินค้านะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรไม่มีน้ำตาลค่ะผ่านการรับรองจากทันตแพทย์ค่ะโปรโมชั่นของสินค้านะคะคือซื้อยาสีฟัน2หลอดแถมแปรงสีฟัน1ด้ามภายในเดือนนี้เท่านั้นค่ะสโลแกนของสินค้านะคะคือยิ้มมั่นใจฟันขาวใสด้วยฟันใสไวท์พลัสค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือกับไวท์พลัสค่ะค่ะจากใบกิจกรรมปั้นคำพูดปั้นยอดขายนี้นะคะก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนวางแผนการโฆษณานะคะเราจะนำข้อมูลในใบกิจกรรมนี้ใช้ในการโฆษณาในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะทำการโฆษณาจากการวางแผนที่ตั้งเอาไว้ได้น่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เทคนิคของการโฆษณาแล้วว่าการโฆษณามีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้เพิ่มยอดขายแล้วก็สินค้าหรือการบริการของเรานั้นเป็นที่สนใจแล้วก็ดึงดูดลูกค้าของเรานะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการพูดเป็นการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงนะคะและกริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกผ่านผู้พูดไปสู่ผู้ฟังการพูดโน้มน้าวนะคะเป็นการพูดสื่อสารจูงใจหรือเชิญชวนให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมการพูดโฆษณานะคะเป็นการพูดโน้มน้าวรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการส่งสารให้ผู้ฟังมีความคิดเห็นและรู้สึกคล้อยตามผู้พูดดังนั้นผู้พูดจึงต้องมีคุณธรรมรับรู้ความต้องการพื้นฐานของผู้ฟังและรู้จักวิธีการพูดโฆษณาให้เหมาะสมตามลักษณะของสินค้าหรือการบริการและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะคะการพูดจึงจะประสบผลสำเร็จนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้การพูดโฆษณาอย่างสร้างสรรค์นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเรื่องปั้นคำพูดปั้นยอดขายนะคะจากชั่วโมงนี้เอามาปรับใช้ในชั่วโมงหน้าด้วยนะคะแล้วก็หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมปากกาเตรียมกระดาษสีด้วยนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้การเทคนิคการโฆษณาแล้วก็ได้วางแผนแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามการพูดโฆษณานะคะว่าจะน่าสนใจแล้วก็เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นหรือไม่กับชั่วโมงหน้านะคะส่วนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่เหรอ
1: จริงอ่ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
5: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
5: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
5: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Feathering it's, what is it? Correct. Feather. Ever say feather?
1: Feather.
0: And the second one is?
1: Rock.
0: Okay, ever say rock?
1: Rock.
0: Rock.
1: Rock.
0: Okay, so look at the question. Which is heavier? Group five. Which is heavier? Feather or a rock? You can take a look at the scales.
2: Rock is
0: heavier.
2: Heavier than feather.
0: A feather, very good. Okay, let's check together. Very good, together. A rock is
1: heavier
0: than a feather.
1: Yeah,
0: alright, okay. So look at this one. It's about Thailand, right? So the first country, what is it? Where is it? The first country? Kanchanaburi. And the second country, the first province. And the second province is? The Prachuap Kiri Khan. Okay. So what do you think? Which province is bigger? Which province is bigger? Kanchanaburi or Prachuap Kiri Khan? Group four.
3: Prachuap Kiri Khan.
0: Prachuap Kiri Khan. Okay. All right. So let's take a look at this one. Okay. The answer is Kanchanaburi is bigger than our city. Today we are going to talk about the topic Kanchanaburi is bigger than our city, part one. Okay. All right. Kanchanaburi is bigger, yeah, much bigger than Prachuap Kiri Khan. Okay, ถ้าเราไปดูในส่วนของพื้นที่นะครับ Prachuap Kiri Khan จะมีพื้นที่เล็กกว่าKanchanaburi เกือบประมาณ3เท่าได้เลยเนาะเพราะว่าKanchanaburi เป็นจังหวัดที่ the biggest province in the western Thailand เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกถูกต้องของประเทศไทยนั่นเอง alright okay so before we get the lessons let's take a look at learning objective today the first one student will be able to match comparative vocabulary with its meaning second one student will be able to read text and respond to questions about comparisons of press information Today, you are going to talk about the comparative adjective or comparative vocabularies. And the second one, you are able to read text and answer the questions. Okay, so look at the picture. Have you ever been there before? Raise your hand. สำหรับเรียนปลายทางคนที่อยู่ที่ที่นี่คือที่ไหนเอ่ย Where is it? สะพานแม่น้ำแควใช่ไหม Okay. Have you ever been there before? มีใครเคยไปบ้างไหม Okay. Is it beautiful? Okay. Did you walk on the bridge? Did you walk on the bridge? Okay. สำหรับเรียนปลายทางนะครับบางคนอาจจะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเคยไปเที่ยวสถานที่นี้บ้างไหมเพื่อนๆต้นทางบอกว่าไปมาแล้วกันหลายครั้งมากแล้วก็ยังเคยเดินบนสะพานนี้ด้วย Okay. So what is the nameOf this place, ชื่อของสถานที่นี้คืออะไร This one, what do you call? This one, in English, the bridge. Okay, so the bridge is over river. What river? River เจ้าพระยาRiver ปานบุรี River เพชรบุรีเพชรบุรี River Quay very good alright so here it's the bridge over the River Quay together the bridge
1: over
0: the River Quay very good alright so now we move to the next one is it beautiful
1: yeah
0: In Hua Hin, we have this place also. We call Pa La U, right? Okay, so what is it in English? What is the name of the place in English? Ring the bell. Okay, good one. Now your turn.
3: Waterfall.
0: Waterfall. Okay, let's take a look at this one. Very good. Together, waterfall.
1: Waterfall.
0: Waterfall.
1: Waterfall.
0: Okay, waterfall. Have you ever been there before? Have you ever been there before? Okay, good for all. You have been there. Very good. All right. In Kanchanaburi, we have the big waterfall. Do you know the name? In Kanchanaburi, we have there is a big waterfall. What is the name? What is the name?ที่กาญจนบุรีมีน้ำตกที่ขนาดใหญ่เหมือนกันชื่อว่าอะไรเอ่ยน้ำตกนั้น Group 5เดี๋ยวเราลองมาแชร์กับเพื่อนๆปลายทางนะครับเพราะว่าเพื่อนๆปลายทางบางคนอาจจะอยู่ที่กาญจนบุรีเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเพื่อนๆต้นทางที่หัวหินดูว่าเขาจะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไหมที่ไหนเอ่ย The Big One
4: Elawan Waterfall.
0: Elawan Waterfall. Very good. Okay. All right. ถูกต้องไหมครับ All right. Very good. Okay. So next one. Where is it? What do you think? Where is it? Where is it? Hotel or the resort, right? It's not your house for sure. Okay. So you live here for a short time or long time.You live here short time or long time?
1: Short.
0: Short time. Okay. To live or be in a place for a short time as a visitor. So what word is it? สถานที่นี้เราอยู่แค่เวลาสั้นๆเท่านั้น Not. If you say I live in Hua Hin, it means you stay here for a long time. I live in Hua Hin. It's a long time.But you live here for a short time. What is the word? Starting with the letter S. Group one. Okay, so this word starts with the letter S and ends with the letter Y. Mm-hmm.Good one first.
5: Souvenir.
0: Souvenir. Souvenir is a thing. Souvenir คือสิ่งของ. Okay, good for now.
3: Stay.
0: Let's check. Very good. All right, together. Stay. Okay, for example, I'm going to stay.In the hotel for two nights. I am going to stay in the hotel. In a hotel for two nights. Teacher จะอยู่โรงแรมกี่วันเอ่ยกี่คืน2คืน That's for a short time. Okay. If you want to say it's for a long time, we are going to use the word leave. ท่านนักเรียนอาศัยกับพักจะแตกต่างกันถ้าอาศัย long or short time ถ้าอาศัย long or short time long time แต่ถ้าพักล่ะ short time โอเคซึ่งคำว่าพักนั่นคือ stay นั่นเอง alright so look at the example sentence we like to stay near the river very good alright next one alright so definition it'sGreater in size. Okay. Greater in size. All right. So what word is it? Group one. Greater. Larger.
5: Larger.
0: Larger. All right. Do you have another word? Starting with the letter B.
5: Bigger.
0: What is it?
5: Bigger.
0: All right. Pretty good. Together. Bigger.
1: Bigger.
0: Bigger. All right, so big here is a big, but bigger. Okay, yeah, you know what I'm meaning? You know what I'm saying? Big, yeah, that's very big. But you say bigger. Mm-hmm. All right. So look at this one. The first one, what is it?
1: Elephant.
0: Elephant. And the second one, it's mouse, right? Which is bigger? Ring the bell. Good to. Which is bigger?
5: Elephant.
0: An elephant.
5: Elephant bigger.
0: It
5: is bigger.
0: Bigger.
5: Ten.
0: Than a
5: mouse.
0: Mouse. Okay, let's check. Very good. An elephant is bigger than a mouse. Now we move here. Where is it? The beach, right? Okay. Why there it's Hua Hin Beach in Prachuap Krikhan, right? Okay. So look at the temperatures. Is it hot or cold? Hot, right? Greater in heat. Group five. What word is it?
5: Hotter.
0: Hotter. All right, let's check together. Very good. All right, everyone say it together. Hotter.
1: Hotter.
0: Hotter.
1: Hotter.
0: Or you can say hotter. Okay, yes, we have two pronunciations. The first one, it's all about American
6: style.
0: American style or American accents we call hotter. But if you are living in Scotland or England, so you need to say hotter. Yeah, we have two pronunciations. All right. So the weather is, sorry, the weather in Hua Hin is
1: hotter.
0: Very good. All right. The weather in Hua Hin is hotter. But I think the weather in Kanchanaburi is hotter than in Hua Hin. Okay. All right. So look at this one. Where is that? At the concert. Who is playing the music? Who is playing the music? Okay, so this we call the band, right? The music band is a team for playing the music. So, known by many people. Group three. นักเรียนคิดว่ามีคนจำนวนเยอะไหมในคอนเสิร์ตนี้เยอะไหมเพราะฉะนั้นวงนี้เป็นที่รู้จักไหมเอ่ยเป็นที่รู้จักของหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคำว่าอะไร
5: famous
0: famous all right let's check together very good ever say it together famous
1: famous
0: famous okay for example this music band is famous around the world very good famous ก็คือเป็นที่รู้จัก For example, Wang Kai Kang Wan School is famous in Thailand. โรงเรียนวังไกลกังวลนะครับไม่ได้แค่ดังภายในแค่จังหวัดประจวบนะครับแต่เรายังดังไปถึงระดับประเทศเลยเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดเนาะการเรียนทางไกลของ DLTV ด้วยทำให้ทุกคนเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลเลยโอเค alrightDo you want this back? Do you want this back? Is it beautiful?
1: Yes.
0: Yeah, it's very beautiful. And do you want it? Do you want it? Yes or no?
1: Yes.
0: Yes, but you need to pay a lot. You need to pay a lot. The definition is costing a lot of money. Group three. If you want to get this back, you need to pay maybe $1,000 to get it.
5: Expensive.
0: One more time.
5: Expensive.
0: Expensive. All right, let's check together. Everybody say it together. Expensive.
1: Expensive.
0: Expensive.
1: Expensive.
0: Very good. For example, the bag is very
1: expensive.
0: Okay, expensive, it means you need to have many, oh sorry, you need to have much money to pay for something, okay? But this one, look at this one, that's really plain. กระเป๋าใบนี้รู้สึกมันจะเพลนๆเพลนๆคือธรรมดาธรรมดาเนาะ okay, all right. 50% off. We have the discount. If you want to buy this bag, okay, 50% off. It means on the discount. Discount. Fresh sales. You need to pay just a little money, and you can get the bag. Costing less money. Group two. It's costing less money.
5: Cheap.
0: Cheap. All right. Okay. Very good. Let's check. This one is. Everybody say it together. Cheaper.
1: Cheaper.
0: Cheaper.
1: Cheaper.
0: For example, this bag is cheaper than that bag. Okay. เพราะว่ากระเป๋าใบนี้เขาลดราคาถึงแฟลชเซล 50% เลยเพราะนั้นกระเป๋าใบนี้ is cheaper than that bag. Okay. All right. So look at this one. If you've been to Kanchanaburi, you can see all of those things. And you are going to buy this gift to somebody, right? Okay. So this one reminds you of the priest. สิ่งของนี้เราซื้อไว้เพื่ออะไรเด็กๆ
7: เป็นของขว
0: ัญเป็นของขวัญis for it used for a gift and you something you buy to keep remembering a special holiday สิ่งนี้เราจะซื้อในตอนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดถูกไหมครับเพื่อเป็นการนึกถึงว่าโอ๊ยครั้งนึงเราเคยมาที่นี่แล้วเรียกว่าอะไรเอ่ย Group 1
5: Souvenir
0: Souvenirs right okay let's check together very good everybody say souvenir
1: souvenir
0: souvenir very good souvenir ก็คือ gift คือของขวัญนั่นแหละแต่เป็นของขวัญที่จากต่างจังหวัดนั่นเองเราซื้อมาให้เขาเพื่อเป็นการ remembering a special holiday all right you good okay so look at this one where is it what do you think where is itReally? At the shopping center, right? How many customers are there? Two customers, right? And how many sellers are there?
1: One.
0: That is one seller. Okay, so seller needs to tell you what you should do or what you should buy. หน้าที่ของคนขายเขาจะบอกสิ่งที่เราควรจะซื้อและควรจะทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นThe definition is to mention an idea. To mention an idea for other people to consider. Group 5. Group 5. Yeah. I've heard some Thai language. I mean some Thai meanings from group 3. ตอนนี้ group 3รู้แล้วว่า meaning ของคำนี้แปลว่าอะไร
5: Shaken
0: One more time
5: Shaken
0: Okay all right so just hold on let's try to pronounce with me suggest One more time suggest Very good all right together suggest
1: suggest
0: straight on the second syllable เราจะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่1หรือ2 2 suggestSuggest แปลว่าอะไรเอ่ยถ้าแปลเป็นแนะนำนั่นเองการแนะนำ what should you do โอเคเนาะเราควรทำอะไรอันนี้คือการแนะนำของเราเนาะ giving suggestions okay look at the example sentence the seller suggests that we should buy this dining table คือโต๊ะอะไร
1: โต๊ะก
0: ิน
1: ข้าว
0: หรือโต๊ะทานอาหารนั่นเอง dining table all right okayคุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่14ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่า word match โอเคหลังจากเราเรียนคำศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองนำคำศัพท์ที่เราเรียนมาลอง match กับ meanings ของเขาให้ถูกต้องนะครับโอเค all right everybody let's do it together

0: Okay, so the student in the studio have finished the worksheet number 14. How about you, students who are watching on the R38? Have you finished it? All right, awesome. We are going to take a look at the answers together. กิจกรรมนี้ที่เชิญจะให้คนที่ตอบได้ให้ 2 extra point เลยให้2คะแนนพิเศษเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูได้ว่าแต่ละกลุ่มเขาร่วมมือร่วมใจในการที่จะตอบกันอยู่โอเคอ่ะ All right number 1 staying group 6
1: leaving
0: letter
1: e
0: let's check very good not yet touch your ears ever touch your ears โอเครวมถึงเรียนประธานนะครับเรา touch your ears ก่อน teacher need to count on 3 teacher จะ count on 3And then you can raise your hand. หรือนักเรียนต้นทางก็สามารถ ring the bell ได้ Okay, all right. One, two, three. Group two. What word is that?
2: B.
0: Letter B is lower.
2: Lower cost.
0: Cost.
2: Cost.
0: Okay, very good. Lower cost. Letter.B, all right. So now we move number 3. 1, 2. 2. 1, 3. Group 1. กิจกรรมนี้

0: ต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับโอเค so what word is it
1: famous
0: famous all right letter D so can you say well known very good all right so let's check number four we move to number four 1 2 2 2 3 group 2 okay so what is it
1: F
0: the answer is
1: higher cost
0: very good all rightLetter F โอเคสำหรับที่เป็นทางถูกต้องกันไหมครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่ number 5กันแล้วโอเคกติกาเหมือนเดิม only and then you can raise your hand โอเคสำหรับที่เป็นทางนะครับสำหรับนักเรียนต้องทางสามารถ ring the bell ได้เลยโอเค bigger 1 2 3 good 3 letter
1: G, larger.
0: Larger, right? Okay, let's check. It's larger. Very good. All right, so now we move to number six. Number six. 1 2 3 Good four.
2: Letter A.
0: What is it?
2: Gift.
0: Okay, let's check. Very good. Now we move to number seven.Number 7 1 2 3 Group 6
2: Advice
0: right so letter C very good all right so letter number 8 is letter
3: H
0: okay warmer it's warmer all right so lovegิจกรรมต่อไปเป็นใบงานที่15นะครับคุณครูสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่ากาญจนบุรี is bigger than our city ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกจะเป็นการตอบคำถามอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามนะครับและพาร์ทที่2ก็จะเป็นการเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องโอเคสำหรับตัวโปสการ์ดนะครับก็สามารถดูได้จากโปสการ์ดที่ทาง DLTV ได้แนบให้กับคุณครูได้เลยนะครับโอเค all right so here is the postcard postcard เป็นอย่างนี้นักเรียนสามารถดู postcard ได้จากด้านหลังได้เลยโอเค all right so here is for the exercise A อันนี้คือ exercise A นะครับและต่อไปเป็น exercise B just fill in the information โอเค all right เดี๋ยวเชิญจะทำการสุ่มแล้วก็ให้นักเรียนที่ได้ตามนัมเบอร์นั้น read the textOkay. All right. So we are going to do the number randoms. เราจะมาสุ่มกันว่าใครหมายเลขอะไรที่จะได้อ่าน Okay. All right. รวมถึงเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันเลย All right. So the first one is letter 28. Okay. 28.Two parts. Stand up. 1 2 3
1: Dear Pim, greeting from Quai River.
0: Very good. Greetings from Quai River. Who is the recipient? Who is ใครเอ่ยคนผู้รับคือใคร Pim. Very good. All right. So next one.Greetings from Quai River แสดงว่า the sender คนเขียนอยู่ที่ไหนเอ่ยกาญจนบุรีหรือว่าที่ Quai River นั่นเองโอเค next one this is the Quai River next one number 4 number 4 okay you say
1: my friends and I are having a great time staying near the river
0: all right so where are they staying Where are they staying?

0: Ariana wore shorts because group 6.
1: The weather in Kanchanaburi is hot.
0: Okay, the weather was hotter there. So there. ที่ไหนเอ่ย weather ที่ไหนร้อนกาญจนบุรีถ้าเทียบกันเขาเทียบในเรื่องเทียบกับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยพะเยา very good hotter than in พะเยาโอเคเพราะฉะนั้นพิมพ์ where is พิมพ์พิมพ์อยู่ที่ไหน where is พิมพ์ where is พิมพ์พิมพ์ is in พิมพ์ is inพะเยา because they just talked about กาญจนบุรี comparing with their city okay number two number three things in กาญจนบุรี are group three
1: more expensive
0: okay can you say in a sentence
1: things in กาญจนบุรี are more expensiveThen thing in Payao.
0: Payao, very good. Number four, tourists can buy cheaper souvenirs at group five. Where can you buy cheaper souvenirs from the reading? สถานที่ไหนเอ่ยที่เราสามารถซื้อของฝากได้ในราคาที่ถูกเพราะเขาบอกว่าThings in Kanchanaburi is more expensive. ของถ้าเราซื้อในกาญจนบุรีจะแพงมากกว่าแต่เขาซื้อที่ไหนเอ่ย
2: Local market.
0: Local market. Okay, can you say it again? Hold on, hold on. Group 5, can you say it? Tourists.
2: Tourists can buy
0: cheaper.
2: Cheaper.
0: Souvenir.
2: Souvenir.
0: At.
2: The local market
0: very good local market โอเคถ้าเรียนอยากซื้อของในราคาที่ถูกลงนะครับแนะนำให้ไปที่ local market ก็คือตลาดพื้นที่ของเขาเนาะตลาดท้องถิ่นของเขาโอเค all right number five Anna told him that people in Kanchanaburi group one more time okay touch your ear I can't decideOne, two, two, three, group one.
3: Anna told Pim that people in Kanchanaburi are nice,
0: very good, all right. Okay, before we go, let's take a look at the information first.So this is the map from Payao. Okay, so Payao is in the northern Thailand. But this one is for Kanchanaburi. Okay, so which is bigger? Which is bigger? Group two. Which is bigger? Kanchanaburi or Payao is bigger?
4: Payao is
0: really no. From the region.
4: Kanchanaburi.
0: Kanchanaburi is
4: bigger.
0: Bigger
4: than Payao.
0: Payao. Okay. Kanchanaburi is bigger than Payao. Okay. ถ้าเราดูในจังลิดดิ้งจะมีตอนช่วงที่เขาถามว่า Do you know Kanchanaburi is much bigger than our city? ซึ่ง our city คือที่ไหนเอ่ยPayao, okay, all right. So now we are going to compare the temperatures, okay? So the temperature in Payao and the temperature in Kanchanaburi, which is hotter from the reading? Group four.
1: Kanchanaburi hotter than Payao.
0: Okay, Kanchanaburi
1: is hotter than Payao.
0: Than in Payao, okay. Kanchanaburi is hotter than Payao.Next one, let's talk about the cost. Okay. Things in Payao and things in Kanchanaburi, which are more expensive? Group six. Which are more expensive? Things in Kanchanaburi or things in Payao?
1: Things in Kanchanaburi is

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับ

อันนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกลียวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวอาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหิน

0: มาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูและแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
0: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
4: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
3: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1

0: คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วันนี้เสนอตอนอยากบินได้จัง

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๋จะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า

0: Bin, bin, bin, bin, bin, bin.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอัง
1: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักษ์ค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบนี้โครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงไวพอส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามาปราบขั้นเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา20นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยในพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกเนี่ยนะคะก็ไปพบค่ะเนี่ยแหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้ามาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้

พอเปิดดูค่ะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุของแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลยเก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิม

0: กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
1: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนครับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติวินิติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4,200,000 บาทในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึงจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
1: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตเข้าไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึงตี 2โดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่น เมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้ว

0: แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
1: ระเบียบของเรานะ
2: เป็นตามระเบียบเหรอฮะ
1: เป็นตามกฎเขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับ
3: สถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับพอมาทันที่แล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมันต้องถึงเที่ยงคืน
3: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
1: ของงานอื่น
3: ครับไม่ใช่ของกทม.
1: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
3: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
1: อ๋อเขารู้ว่า
3: ตรวจสอบ
1: มา
3: ตรวจสอบได้ที่ไหนท่านก็มีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
1: แค่ผมถามก็คือเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร่คร
3: ับ วันที่24คร
1: ับตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
4: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพการแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือที่ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
0: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลามีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
4: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นหวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูด

0: ทั้ง3ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ได้ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3ตัวค่ะ
1: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการคาดการสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ช่วยรู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
2: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาสอยู่ตามจุดต่างๆนะครับจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับลงมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้
1: ทางนี้รัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอว.ส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศจีนกันค่ะ

นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในระดับนานาชาตินะคะโดยได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future

0: ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการประชุมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

0: อนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญหรือน่าคารพมากก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
6: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: พระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: ิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองในเรื่องเพศนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายถึงวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถมีการใช้ทักษะการปฏิเสธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับก็คือนักเรียนขอโทษครับก็คือนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าการมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันรู้จักกันบ้างไหมหนูน้อยหมวกแดงครูไม่รู้จักกันสิใครพอจะมีเรื่องย่อเล่าให้เพื่อนฟังได้บ้างไหมครับว่าหนูน้อยหมวกแดงคือใครเชิญเลยครับ
3: หนูน้อยหมวกแดงนะคะคือเด็กสาวที่แม่ให้นำของไปให้คุณยายในป่าค่ะหนูน้อยหมวกแดงก็ได้เดินไปในป่าค่ะแล้วหมาป่าก็ได้เจอแอบจ้องหนูน้อยหมวกแดงมานานแล้วค่ะเห็นว่าหนูน้อยหมวกแดงกำลังจะเอาของไปให้คุณยายก็เลยลักพาตัวคุณยายเอาไปไว้ในห้องดำค่ะแล้วก็คุณยายพยายามร้องหาหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงก็ไม่ได้ยินแล้วหมาป่าก็ได้ไปนอนที่เตียงค่ะแกล้งทำเป็นคุณยายเพื่อจ้องจะกินหนูน้อยหมวกแดงค่ะแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็พยายามหนีค่ะแล้วก็คว่ำหม้อค่ะจนหมาป่าสิ้นชีพค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับเราจะสวมบทบาทกันเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะครับโดยการที่ครูจะมีสถานการณ์ให้แล้วดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงหรือใครจะเป็นหมาป่าสถานการณ์แรกนะครับถ้านักเรียนเนี่ยไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนซึ่งในงานเนี่ยมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วมีเพศตรงข้ามจ้องมองเราอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรดีใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าถ้าเราไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วมีเพศตรงข้ามจ้องมองเราอยู่เราจะเชิญเลยครับ
4: อยู่กับหมู่เพื่อนที่สนิทมากๆครับเช่นอยู่กับเพื่อนที่อยู่เป็นเพศเดียวกันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงกับผู้ชายคนนั้น
2: ครับขอบคุณมากครับมีผู้หญิงบ้างไหมสาวๆมีไหมครับห้องนี้ที่แบบเอ๊ะถ้าเจอสถานการณ์นี้จะทำไงดีอ่ะเชิญได้เลยครับ
5: ไปอยู่กับคนรู้จักค่ะหรือว่าไปอยู่กับเพื่อน
2: ๆครับผมขอบคุณมากครับก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับของห้องเราเนี่ยบอกว่าจะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมอยู่กับเพื่อนอยู่กับกลุ่มคนที่เราไว้ใจได้นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับถ้าเป็นนักเรียนจะทำกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับทีนี้สถานการณ์แรกเราบอกเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนคิดว่ารอดไหมมีนิดนึงโอกาสรอดมีแล้วเป็นว่าโอกาสรอดมีนะครับแล้วถ้า

0: ขายังคงแอบมองอยู่ตลอดเลยยังรอยังมองเราอยู่เรื่อยๆพอเราหันไปปุ๊บเขายังมองอยู่สบตาอยู่แล้วพยายามยิ้มให้เราด้วยเราจะทำอย่างไรต่อดีฟังจากคำตอบแล้วตอนนี้ได้ยิน2 อย่างยิ้มตอบกับแกล้งวิกลจริตไปเลยใช่ไหมทีแรกครูจะขอตัวอย่างนะครับเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้ข้อนี้ครูไม่ต้องขอตัวอย่างแล้วเนาะโอเคแล้วถ้าเขายังรอจังหวะอยู่ทีนี้พอเราอยู่คนเดียวเขามาขอเบอร์ขอช่องทางการติดต่อออนไลน์ต่างๆเราจะทำอย่างไรใจเย็นๆโอ้โหอันนี้หลากหลายเลยขอสักหนึ่งความคิดเห็นก่อนเชิญเลยครับ
1: ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงค่ะ
0: ปฏิเสธที่จะให้แล้วหลีกเลี่ยงเขาใช่ไหมขอบคุณมากครับใครมีทางอื่นไหมเมื่อสักครู่ครูได้ยินเยอะมากเลยเชิญเลยครับ
2: บอกกับเขาไปว่าตนเองไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้ออนไลน์กับเขา
0: ครับผมขอบคุณมากครับหลีกเลี่ยงบอกไม่มีแอปพลิเคชันเชิญเลยครับ
3: แกล้งทำเป็นคุณแม่โทรมาค่ะแล้วก็รีบเดินออกมาแล้วก็นั่งรถเรียกรถเลยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับเพื่อนเราบอกว่าแกล้งมีผู้ปกครองที่บ้านโทรมาใช่ไหมแล้วหนีกลับเลยมีใครมีช่องทางเพิ่มเติมไหมครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอย่าลืมนะครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าแนวคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรนะครับต่อไปวันเกิดใกล้จะเลิกแล้วนะครับเขาเดินเข้ามาหาเราใหม่แล้วชวนไปรับประทานข้าวต่อที่อื่นเราจะเชิญเลยครับ
4: ปฏิเสธเขาครับบอกว่าเรามีแฟนแล้ว
0: ครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยชายหนุ่มเห็นไหมรูปหล่อปฏิเสธไปเลยเสียงแข็งเลยครับว่าไม่ไปเพราะว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเชิญเลยครับ
5: บอกว่าตอนเช้าต้องไปทำธุระต่อค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับคนแรกบอกว่าเรามีแฟนแล้วเราไม่ยุ่งเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเรารีบมีธุระเราไปต่อไม่ได้กับเชิญได้เลยครับ
6: แกล้งว่าแม่เรียกกลับบ้านครับ
0: ครับผมขอบคุณครับบอกว่ามีคนที่บ้านรีบตามให้กลับบ้านนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอย่าลืมนะครับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับเราจะได้หลากหลายแนวคิดมากขึ้นนะครับพอสถานการณ์ที่5นะครับคุณกำลังจะกลับบ้านแล้วแล้วเขาตื้อไม่เลิกเลยขอตามไปส่งเราจะทำไงดีเขาบอกเราขอไปส่งได้ไหมเชิญเลยครับ
5: บอกเขาว่าพ่อมารับแล้วค่ะ
0: บอกว่าพ่อมารับ
5: ค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับ
3: อาจจะบอกว่ามีธุระต่อค่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองที่ตัวใหญ่ๆหรือว่าแข็งแรงมารับเลยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับอันแรกเพื่อนคนแรกบอกผู้ปกครองมารับอันนี้เริ่มเอาผู้ปกครองมาช่วยข่มขู่แล้วนะครับถือเป็นแนวทางที่ดีทั้งคู่มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมเอ่ยเชิญเลยครับ
7: มีรถครับกลับเองได้
0: อะไรนะครับ
7: มีรถครับกลับเองได
0: ้โอ้โหโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เพื่อนเรามาทรงป่าเลยไม่เป็นไรเรามีรถกลับเองได้โอเคเนี่ยแล้ววันนี้ตอบกันซะเยอะเลยของรางวัลครูมี1กล่อง24ชิ้นเพื่อนเราครูลืมเอาของรางวัลมาเพื่อนเราวิ่งกลับไปเอาให้เขาบอกค่าเดินทาง1ชิ้นเหลือ23ฉะนั้นของรางวัลจำกัดนะครับใครอยากรีบตอบอะไรร่วมกิจกรรมรีบทำนะสถานการณ์ต่อไปอ้าวราตรีนี้ยังอีกยาวไกลครับเขาชวนคุณไปเที่ยวต่อที่บ้านเขา

0: หรือเอาไปว่าเขาชวนไปเที่ยวต่อที่บ้านหรือจะไปส่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่เอาไปว่าเขาจะนำพาเรากลับไปด้วยเชิญเลยครับ
1: แกงบาใส่ครับ
0: โอ้โหขอบคุณครับถือเป็นแนวทางที่ดีและฮาร์ดคอร์โอเคเชิญเลยครับ
2: จำป้ายทะเบียนวิ่งหนีแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับ
0: โอ้โหโอเคครับขอบคุณมากนี่มีด้วยจำป้ายทะเบียนจำป้ายทะเบียนด้วยวิ่งหนีแล้วแจ้งตำรวจเชิญเลยครับ
3: บอกเขาว่าถ้ายังไม่เลิกตื้อจะแจ้งตำรวจค่ะ
0: ถ้ายังไม่เลิกตื้อจะแจ้งตำรวจก็ถือเป็นอีกแนวทางที่ดีนะครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมจ้า
4: อาจจะใช้ท่าทางลำกระบี่กระบองใส่ในการป้องกันตัวค่ะ
0: ครับผมเพื่อเราใช้วิชาพละให้เกิดประโยชน์เขาบอกเพื่อนบอกว่าจะใช้วิชากระบี่กระบองในการข่มขู่ใช่ไหมโอเคครับถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดีแล้วพอถึงที่ขณะที่เที่ยวเนี่ยเขาพยายามใกล้ชิดคลอเคลียนะครับแล้วชวนไปต่อเขาไปอีกที่บ้านรอบนี้ที่บ้านเลยตอนนี้พยายามประกบแล้วติดมากขึ้นแล้วยังไงก็จะชวนไปที่บ้านให้ได้เราจะเชิญเลยครับ
5: ใช้ปากเสียงในการโต้เถียงครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเราบอกว่าเริ่มมีปากเสียงในการโต้เถียงแล้วโอ้อันนี้เริ่มดุแล้ว
3: แยกตัวออกจากเขาค่ะ
0: พยายามแยกตัวออกใช่ไหมครับหรือพยายามหนีคือเว้นระยะนะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณครับต่อเลยครับมา
3: เรียกพ่อมาคุยด้วยเลยค่ะ
0: เรียกพ่อมาเลยนะโอเคครับเพื่อนบอกว่าเรียกผู้ปกครองมาเลยใช่ไหมครับทีนี้เรื่องราวทั้ง7ขั้นตอนเมื่อสักครู่เป็นการตามตื้อนะครับไม่รู้ครูไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้เขาชอบเราจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมาเป็นหมาป่าทีนี้เราช่วยกันสรุปการเดินทางว่าคำตอบทั้งหมดนี้ไม่ว่าเราบอกเราแกล้งวิกลจริตทั้งลำกระบี่กระบองปฏิเสธตามผู้ปกครองก็แล้วนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้เราจะรอดหรือไม่รอดขอความเห็นหน่อยครับรอดหรือไม่รอดและเพราะอะไรถึงคิดว่ารอดใครพอจะสรุปได้ไหมการเดินทางเมื่อสักครู่นี้7ขั้นตอนทีนี้ครูขอใครคิดว่ารอดยกมือเสียงรอดมีเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วใครคิดว่าไม่รอด1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงรอดเยอะกว่าแล้วทำไมเราถึงมี2กลุ่มล่ะบอกว่ารอดกับไม่รอดสถานการณ์ที่ครูสมมุติขึ้นมานะครับเป็นสถานการณ์สมมุติแต่มีการสอดคล้องกับเรื่องจริงนะครูนำเรื่องจริงมาผสมอยู่ด้วยนะครับสถานการณ์พวกนี้มีทั้งโอกาสรอดและไม่รอดขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญนะครับนั่นก็คือความนับถือตนเองและทักษะชีวิตถ้าเรานับถือตนเองนะครับและเรามีทักษะในการดำเนินชีวิตทักษะในการปฏิเสธจะยิ่งเพิ่มโอกาสในโอกาสรอดให้กับเราได้มากขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการปฏิเสธมีอะไรกันบ้างทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าทักษะชีวิตหมายถึงอะไรทักษะชีวิตก็คือความสามารถ

0: ของบุคคลนะครับในการปรับตัวและการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้บุคคลสามารถจัดการกับความสามารถจัดการกับความต้องการและสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็คือทักษะชีวิตคือการที่เราปฏิบัติตัวต่างๆเนี่ยเพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถและเพิ่มวิธีต่างๆในการดำเนินชีวิตของเรานะครับทีนี้รู้หรือไม่ว่า5เทคนิคที่ผู้หญิงและผู้ชายใช้หลอกไปกับเพศตรงข้ามส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นเพศไหน
1: ผู้หญิง
2: ผู้ชาย
0: แหมพอเสียงผู้ชายก็บอกผู้หญิงหลอกพอเสียงผู้หญิงบอกว่าผู้ชายหลอกแล้วสรุปครูจะเชื่อใครดีปัจจุบันความหลากหลายทางเพศหรือวัฒนธรรมต่างๆเริ่มเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นพูดเป็นกลางๆไว้แล้วกันนะครับ5เทคนิคแต่ว่าเทคนิค5เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ว่าจะเพศใดก็แล้วแต่มักจะใช้ในการล่อลวงนะครับก็คือชวนไปในสถานที่รับตาคนพอไปในสถานที่รับตาคนแล้วเป็นยังไงเมื่อเกิดเหตุจะมีการช่วยเหลือไหมครับเขาอาจจะใช้กำลังหรือวิธีอื่นๆได้ฉะนั้นการช่วยเหลือน้อยลง 2. มอมด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่าลืมว่านอกจากแอลกอฮอล์แล้วยังมีสารเสพติดหรือตัวยาอื่นๆนะครับที่อาจจะทำให้เราเสียการควบคุมตัวเอง 3. ใช้คำพูดหวานเพื่อให้เคลิบเคลิ้มเราลองดูดีๆนะคนที่สุภาพนะครับพูดกับเรากับคนที่พูดสุภาพเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับลองแยกแยะด้วยอันนี้ยากนะครับ4นะครับการแต่งกายการแต่งกายเป็นสิทธิ์ของเราเองแต่บางครั้งนะครับการแต่งกายเนี่ยมันสามารถทำให้อีกบุคคลหนึ่งตีความเราไปในทางที่ผิดได้อย่างเช่นถ้าเราไปวัดการแต่งกายเราจะเป็นอย่างไรแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดใช่ครับถูกกาลเทศะถ้านุ่งขาวห่มขาวนี่จะเริ่มเป็นยุคหลังแล้วเพราะวัฒนธรรมของศาสนาพุทธจริงคือการนุ่งผ้าสีนะครับผ้าใหม่ในการเข้าวัดทีนี้เพื่อนบอกเมื่อสักครู่มีเสียงเพื่อนบอกว่าถูกกาลเทศะนะครับถ้าเราไปเที่ยวทะเลแล้วครูบอกว่าไปเที่ยวทะเลใส่เสื้อแขนยาวคอเต่าเลยคุมหัวกางเกงขายาวอันนี้จะเกินไปไหม
2: เก
0: ิน เกินไปนิดนึงอาจจะแต่งตัวได้สบายขึ้นนะครับแต่ข้อควรระวังอย่าลืมว่าการแต่งตัวเป็นสิทธิ์ของเราแต่ก็อย่าลืมว่ามิจฉาชีพไม่ได้มองอย่างนั้นเสมอไปนะครับแสดงท่าทางไม่ถือตัวข้อนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับการแสดงท่าทางไม่ถือตัวคือใครก็ได้เข้ามาคุยกับเราเราคุยดีด้วยหมดอาจจะมีการถึงเนื้อถึงตัวด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งอันตรายนะครับยิ่งเขาเข้ามาใกล้โอกาสในการปฏิเสธหรือการป้องกันตัวเราจะยิ่งน้อยลงนะครับก็คือนอกจากถึงเนื้อถือตัวแล้วอ่ะเราควรจะรักษาระยะห่างเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้การมีเพศสัมพันธ์หมายถึงความรักความผูกพันใช่หรือไม
2: ่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะเชิญได้เลยครับ
4: ความรักมันไม่ใช่ความรักความผูกพันค่ะแต่ว่ามันคือความใคร่ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับนักเรียนครับผู้ชายชอบอ้างว่าฉันรักเธอฉันจึงขอนู่นนี่นั่น

0: ไม่ว่าจะเป็นขอของขออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะอ้างเพราะฉันรักฉะนั้นเราขอโทษครับเราดูดีๆนะครับบางอย่างมันเป็นความรักบางอย่างเป็นความชอบและบางอย่างเป็นแค่ความอยากหรือความใคร่ฉะนั้นระวังคำพูดกันด้วยนะทีนี้เมื่อสักครู่เรามีสถานการณ์ต่างๆแล้วแล้วเมื่อต้นชั่วโมง7เหตุการณ์ต่างๆเราเริ่มปฏิเสธแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูว่าที่ผ่านๆมาเราปฏิเสธได้ดีหรือไม่นะครับเราต้องมาเข้าใจความหมายของการปฏิเสธก่อนนะครับว่าปฏิเสธการทักษะการปฏิเสธคืออะไรนะครับความหมายของการปฏิเสธนะครับจะต้องชัดเจนนะครับและไม่ให้ความหวังที่ไม่จำเป็นฉะนั้นเมื่อใครเข้ามาหาเราจะขออะไรก็แล้วแต่เราควรจะบอกว่า
1: ไม่
0: นะครับ2นะครับไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีข้ออ้างจนทำให้ผู้หญิงหรือของพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายจนมุมเขาทักอะไรมาเราควรจะมีการตอบโต้และหาช่องทางและคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเราควรจะตอบอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นนะครับข้อที่3นะครับไม่เสียความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนหรือแฟนหรือความสัมพันธ์ในกลุ่มก็แล้วแต่นะครับไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงรู้สึกเสียถูกตำหนิหรือเสียหน้าฉะนั้นการปฏิเสธควรจะต้องชัดเจนนะครับและไม่ควรปฏิเสธจนถึงขั้นตัดความสัมพันธ์เพราะบางครั้งมันมีความเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับทีนี้แล้วสถานการณ์ต่างๆมันเสี่ยงเนี่ยแล้วเราจะเลี่ยงได้อย่างไรนะครับก็คือ1หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงทางเพศเช่นเมื่อสักครู่เป็นไงอย่าอยู่ในที่รับตากันใช่มั้ยครับ2ไม่อยู่ในที่รับตาแล้วควรจะต้องระวังเรื่องสารเสพติดนะครับเราอาจจะไม่ได้เสพเองก็ได้เราอาจจะดื่มน้ำเปล่าน้ำมันลมหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ให้ระวังสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาด้วยนะครับ3ไม่ไปเที่ยวค้างคืนอันนี้ไม่ว่าจะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันคำว่าเพศเดียวกันครูไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะไปมีความสัมพันธ์อะไรกันแต่หมายถึงว่าถ้าไปผู้หญิงด้วยกันแค่ผู้หญิงด้วยกันอย่างเดียวแล้วจำนวนน้อยก็อาจจะเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับ4นะครับไม่ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศร่างกายจะตอบสนองกับสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสีหลายๆอย่างนะครับเห็นอย่างเดียวโอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เมื่อสิ่งเร้ามากระทบหลายๆอย่างเข้านะครับมันอาจทำให้เราหลุดจากสมาธิหลุดจากสิ่งที่ควรจะเป็นก็เป็นได้นะครับก็ควรระวังกันไว้ด้วย2นะครับไม่ยินยอมให้ถูกเนื้อต้องตัวได้โดยง่ายคือจะอยู่ในข้อเมื่อสักครู่ที่เมื่อเขามาไปชิดตัวแล้วเราไม่ถือตัวจะเริ่มอันตรายขึ้นแล้วยิ่งมาอยู่ในระยะเอื้อมมือถึงนะครับมีการสัมผัสมีการถูกเนื้อต้องตัวถ้าอยู่ใกล้ระยะนั้นอาจมีการฉุดกระชากได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าถูกฉุดกระชากขึ้นไปทำไงดีเราจะทำอย่างไรเราจะทำไงดีครับถ้ามีการฉุดกระชากพยายามตอบโต้อย่างเช่นถ้าเกิดเหตุปะทะอันนี้แถมให้นะครับถ้าเกิดเหตุปะทะใดๆก็แล้วแต่

0: เราอย่าแสดงอาการต่อสู้ที่ชัดเจนอย่างเช่นไม่เป็นไรค่ะครูหนูเรียนมวยเรียนเทควันโดเรียนยูโดมาตั้งการ์ดมวยใส่ผู้ชายเลย อย่าลืมนะครับว่าทักษะการ เราไม่ควรทำให้อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการยั่วยุโมโหใช่ไหมหรือพอเราตั้งท่าเป็นท่าป้องกันตัวนะครับตั้งการ์ดแบบมวยเลยถามว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายตรงข้ามที่มากระทำเราเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะรู้สึกว่าต้องระวังตัวมากขึ้นถูกไหมฉะนั้นไม่ควรนะครับเวลาป้องกันตัวให้เราขยับเท้าข้างที่ถนัดไว้ด้านหลังเท้าที่ถนัดไว้ด้านหลังประมาณ1ถึงครึ่งก้าวหรือระยะช่วงประมาณ1หัวไหล่แล้วอะนะครับเสร็จแล้วมืออยู่ระยะหูถ้ายกสูงมากเวลาเราจะป้องกันตัวจริงๆเราจะปัดไม่ทันถ้ายกต่ำมากก็ไม่ทันเหมือนกันฉะนั้นอยู่ระยะหูนะครับเพราะเหตุที่จะล่วงละเมิดจะอยู่ในช่วงนี้ก็คืออยู่ในระยะหูเราพอดีนะครับแล้วถ้าเขาจับมือเราได้เหตุปะทะอีกหนึ่งอย่างคือที่เราเห็นว่าเคยเห็นมวยไทยไหมบนเวทีต่อยกันอย่างเงี้ยแล้วโดนต่อยปั๊บล่วงไหมมีล่วงเลยใช่ไหมครับน็อกเลยนักเรียนครับที่เราเห็นบนเวทีนั่นคือ2คนน้ำหนักตัวใกล้เคียงกันถ้าน้ำหนักตัวต่างกันมากแรงปะทะเหล่านั้นไม่มีผลนะครับฉะนั้นถ้านักเรียนบอกว่าหนูน้ำหนัก40กิโลเจอผู้ชายน้ำหนัก80กิโลต่างกันเยอะไหมฉะนั้นไม่ควรปะทะโดยเด็ดขาดควรหลีกเลี่ยงโดยช่องทางอื่นวิธีอื่นอย่างเช่นการพูดคุยตามเพื่อนหรืออื่นๆต่อไปนี้นะครับที่ไม่ใช่การใช้กำลังนะครับ3ไม่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับคือถ้ามันจนมุมจริงๆแล้วยังไงเราก็ไม่ยอมนะครับโดยอาจจะใช้วิธีพูดแบบตรงไปตรงมาเลยว่าไม่พร้อมหรือจะอ้างเหตุผลต่างๆจริงๆเหตุผลมีมากมายนะครับที่เราจะใช้อ้างเดี๋ยวครูจะให้พวกเราช่วยกันคิดเหตุผลด้วยนะครับจะหาวิธีไหนดีเดี๋ยวได้ใบงานนะครับข้อที่2นะครับพูดปฏิเสธอย่างหนักแน่นนะครับถ้าอีกฝ่ายขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็คือยืนยันเลยไม่ก็คือไม่แล้วพอผู้ชายบอกว่าก็เรารักเธอไงเราขอหน่อยเราจะตอบว่า
1: ไม่หรอก
0: ยังไงก็ต้องไม่นะครับยืนยันคําเดิมว่าไม่แต่บวกด้วยเหตุผลและหลีกเลี่ยงหาคำหลีกเลี่ยงอื่นๆเบี่ยงเบนเข้าไปนะครับข้อที่4ครับถ้าเขายังยืนกรานขนาดนั้นจริงๆสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือเลิกคบนะครับเพราะแสดงว่าเขาไม่ให้เกียรติเราถ้าคนที่ไม่ให้เกียรติเราไม่จริงใจกับเราเราควรเก็บไว้ไหมคนที่ไม่ให้เกียรติเราไม่จริงใจกับเรานะครับเราก็ไม่ควรให้มาอยู่ในชีวิตเราโดยไม่จำเป็นนะครับทีนี้หลักการปฏิเสธนะครับที่ควรปฏิบัติหลักการปฏิเสธเบื้องต้นก็คือ1ควรปฏิเสธด้วยคำพูดน้ำเสียงท่าทางจริงจังอย่างสุภาพจะปฏิเสธอย่างไรดีจะบอกว่าไม่แบบไหนดีไม่ไม่ไม่อะลองไปเลือกน้ำเสียงกันเราดูขอโทษลองไปเลือกน้ำเสียงกันเราเองนะครับแต่บอกแล้วว่าจะต้องเป็นน้ำเสียงที่จริงจังและสุภาพไม่ตะคอกนะครับ2แสดงพฤติกรรมความรู้สึกควบคู่กับข้ออ้างประกอบเหตุผล ไม่แบบสุภาพและตามด้วยเหตุผลไม่ไม่ได้ไม่ควรเพราะว่าเราอายุยังน้อยเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวครูมีให้ช่วยกันคิดนะครับ3นะครับการขอความเห็นร่วมกับการแสดงการขอบคุณขอโทษเพื่อรักษาน้ำใจและสานสัมพันธ์ต่ออย่างเช่นไม่ไม่แล้วนะครับข้อแรกบอกเลยไม่อ้างเหตุผลไม่เพราะว่าเรายังไม่พร้อมและตามด้วยคำที่ทำให้เขารู้สึกเบาลงอย่างเช่นไม่เรายังไม่พร้อมแต่เรายังรู้สึกดีกับเธออยู่นะเราขอโทษด้วยนะแต่เราไม่พร้อมจริงๆนะครับ4นะครับมีสภาขอโทษครับ4นะครับมีสมาธิในการแก้ปัญหาไม่ควรหวั่นไหวลังเลเราปฏิเสธไปแล้วจริงจังด้วยมีเหตุผลประกอบทำตามขั้นตอนแล้วถ้าเขายังที่จะดื้อดึงอยู่นะครับเราก็ห้ามมันไหวยังคงใช้ทักษะการปฏิเสธแบบนั้นต่อไปนะครับทีนี้นอกจากปฏิเสธนะครับการต่อรองเมื่อปฏิเสธไม่ได้ผลการต่อรองนะครับก็คือข้ออ้างนั่นแหละอาจจะขอ10ฉันให้เธอได้8 9 7 6 5 4ค่อยว่ากันนะครับหรือบอกว่าเราจะต้องไปทำอย่างอื่นต่อเพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์และหลุดจากเหตุตรงนั้นออกไปนะครับทีนี้ลองมาดู5ขั้นตอนนะครับเป็นการป้องกันข้อที่1คือไม่แต่งตัวโป๊อย่างเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าการแต่งกายการแต่งกายมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่ให้ควรรู้จักกาลเทศะและนะครับถึงจะเป็นสิทธิ์ของเราแต่ก็ควรแต่งกายด้วยความระมัดระวังดูสถานที่อย่าคิดว่าสิทธิ์ของฉันแต่งแบบใดก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนหลายคนยิ่งจำนวนคนเยอะความคิดยิ่งแตกต่างออกไปยิ่งอันตรายนะครับข้อที่2ไม่อยู่กัน2ต่อ2ข้อนี้จำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูเคยตั้งคำถามไว้ว่าทำไมเวลาเพื่อนทะเลาะกันฝั่งละคนเรียกว่าตัวต่อตัวพอผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ยังไม่มีคำตอบนะของรางวัลยังอยู่นะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราต่อคือไม่อยู่กันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหรือเพศตรงข้ามก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันแค่2คนนะครับควรจะมีบุคคลอื่นหรือถ้าอยู่ด้วยกัน2คนควรจะอยู่ในสถานที่เปิดนะครับ3นะครับรู้จักการปฏิเสธและรู้เท่าทันเมื่อสักครู่ทักษะเมื่อสักครู่ในการปฏิเสธนะครับ4รู้จักการวางตัวก็คือเราจะวางตัวอย่างไรดีไม่ควรให้เขาอยู่ใกล้หรือถึงเนื้อถึงตัวถูกตัวเราง่ายนักนะครับและข้อ5นะครับรู้จักการป้องกันเมื่อสักครู่ที่ครูสอนการยืนแบบไหนเท้าข้างถนัดอยู่ข้างหลังนะครับมืออย่ากำนะเพราะถ้าเรากำมือเมื่อไหร่เรากลายเป็นว่าเราพร้อมสู้อันนั้นอันตรายเขาจะยิ่งระวังตัวแบมือแล้วถ้าเขามาใกล้จริงๆทักษะพวกนี้เหรออ่ะที่เราเจอเมื่อกี้นี้บอกเตะวางขาเตะวางขาเหมือนจะใช้ได้แต่ไม่แนะนำนะครับเพราะถ้าคนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามามากๆต้นขาเขาแข็งแรงมีกล้ามเนื้อขาเราเตะขึ้นไปขาเราจะไปติดกล้ามเนื้อเขาได้หรือบางทีเป็นกางเกงที่ขื่อมันเป้ากางเกงมันยืดออกมาเยอะเวลาเตะขึ้นไปมันล้างอาจจะไม่โดนทางที่ดีอันดับแรก ใช้

ค้ำไว้อย่าให้เขาเข้ามาอย่างอข้อมือด้วยนะเวลาค้ำอ่ะเพราะถ้าเรางอข้อมือเราจะกลายเป็นใช้กล้ามเนื้อแต่ถ้าเรายืดมือตรงกระดูกเราใช้กระดูกในการค้ำนะครับอันนี้เดี๋ยวครู

มือค้ำไว้ระยะนี้แล้วใช้ทักษะการปฏิเสธและต่อรองนะครับไม่แนะนำให้ตบตีเพราะครูบอกแล้วว่าน้ำหนักของเราเนี่ยในเมื่อน้ำหนักของเราต่างกันเยอะฉะนั้นปฏิกิริยาต่างๆที่เรากระทำเขามันส่งผลต่อเขาน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะการต่อยการทุบนะครับใช้คำพูดเจรจาก่อนแปะเขาไว้อย่าใช้คำว่าผักนะครูไม่ได้บอกให้ผักค้ำเขาไว้นะครับแปะเขาไว้อย่าให้เขามาใกล้ตัวเราง่ายแล้วค่อยต่อรองนะครับทีนี้ใบงานครูให้ไว้3สถานการณ์ร่วมด้วยช่วยกันคิดครับถ้าเจอ3สถานการณ์นี้พวกเราจะปฏิเสธหรือทำอย่างไรนะครับอ้าวลงมือได้เลยครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยไหม
1: เรียบร้อยค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยว่าแนวคิดของพวกเรานะครับตรงกันสอดคล้องหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับมาดูข้อที่หนึ่งกลุ่มไหนคิดว่าคำตอบของผมของหนูดีมากเลยเชิญเลยครับกลุ่มที่3มา

0: กลุ่มที่3จะออกมานำเสนอในข้อ1นั่นเอง
1: สถานการณ์นะครับวัดโทรศัพท์มาหานุชว่าจะมาทำรายงานที่บ้านของนุชซึ่งวันนั้นนุชอยู่บ้านคนเดียวครับนุชควรใช้ทักษะการปฏิเสธอย่างไรครับปฏิเสธครับและให้เหตุผลว่าเราไม่ว่างไปทำธุระกับผู้ปกครองครับ
0: นะครับผมขอบคุณครับทักษะอันแรกจะมีคนมาที่บ้านใช่ไหมแล้วบอกว่าไม่ว่างใช่ไหมครับนั่นคือปฏิเสธไปแล้วแล้วก็ให้เหตุผลโดยการที่ไปทำธุระกับผู้ปกครองเรายังขาดอะไรไปหนึ่งอย่างพูดรักษาน้ำใจเพื่อนตอบมาแล้วมาเต็ม10ครูให้ 7.99 เลยขาดเหลือการรักษาน้ำใจนิดนึงใครพอจะบอกข้อ1เพิ่มเติมได้ไหมมีรักษาน้ำใจด้วยนะเชิญเลยครับมีการปฏิเสธใช่ไหมมีเหตุผลและอันสุดท้ายรักษาน้ำใจเชิญได้เลยครับ
2: รักษาน้ำใจโดยการพูดว่าไว้มาวันอื่นไว้วันอื่นนะ
0: อ่ะโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนเพิ่มเติมแล้วนะครับปฏิเสธไปแล้วให้เหตุผลไปแล้วและรักษาน้ำใจนะครับหรือเป็นการต่อรองว่าไว้วันอื่นนะครับทีนี้มาดูข้อที่2ของใครคิดว่าครบทั้ง3อย่างเลยปฏิเสธรักษาน้ำใจและมีการต่อรองด้วย1 2ยกครับตรงกลางเลยครับกลุ่มที่2
3: สถานะคือเจชวนเมย์ไปงานเลี้ยงที่บ้านในวันหยุดซึ่งงานเลี้ยงจะจัดขึ้นในตอนเย็นไปจนถึงมืดค่ำเมย์ควรใช้ทักษะปฏิเสธอย่างไรเจถามเมย์ว่าวันเสาร์นี้ที่บ้านเราจัดงานเลี้ยงเมย์มางานเลี้ยงที่บ้านเรานะมีแต่เพื่อนๆที่สนิทมาทั้งนั้นเลยเมย์ควรตอบว่าไม่ครับเพราะไม่รู้ว่ามีใครไปบ้างแล้วก็ให้เพิ่มไปว่าไว้ถามพ่อแม่ก่อนครับ
0: ครับผมขอบมากครับเพื่อนบอกว่าไม่ไปไม่รู้ใครไปบ้างไว้ถามพ่อแม่ก่อนใครพอจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมข้อ2นี้มีใครเพิ่มไหมครับมีการปฏิเสธมีการต่อรองแล้วนะครับมีการรักษาน้ำใจด้วยไหมถ้ายังไม่มีเพิ่มเติมมีไหมครับทีนี้ลองมาดูข้อ3ต่อทักษะของเราจะรอดหรือไม่เชิญเลยครับไวมาก
4: สถานการณ์ครับจุงกี้ชวนแฟนไปเที่ยวทะเลและขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยถ้าคุณเป็นแฟนของจุงกี้คุณควรใช้ทักษะพิเศษอย่างไรจุงกี้บอกว่าฉันรักเธอมากเธอต้องยอมเป็นของฉันนะที่รักเราบอกว่าไม่เราไม่พร้อมแต่เรารักเธอมากนะแต่เราไม่พร้อมจริงๆขอเวลาก่อนรอให้เราโตมากกว่านี้และพร้อมมากกว่านี้
0: อ่ะครับผมขอบคุณมากครับข้อนี้เพื่อนตอบครบ3อย่างเลยปฏิเสธใช่ไหมให้เหตุผลและมีการปลอบด้วยมีการต่อรองด้วยนะครับใครจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับข้อนี้ตอบเหมือนกันหมดเลยเหรอแนวทางเดียวกันเลยใช่ไหมโอเคครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคำตอบของนักเรียนสอดคล้องตรงกันหรือต่างกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับคนที่ปฏิเสธเป็นนะครับไม่ใช่แค่การพูดแค่คำว่าไม่นะครับเป็นคนแต่คือคนที่ปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยท่าทางคำพูดแล้วรอดจากสถานการณ์นั้นๆได้โดยไม่ถูกทำร้ายหรือเสียสัมพันธภาพไปนะครับหากคนนั้นคือคนที่เรารักรู้จักนะครับก็คือคนที่ปฏิเสธเป็นเนี่ยควรจะปฏิเสธแบบรักษาน้ำใจนะครับไม่หักหานน้ำใจกันหรือตัดขาดกันไปเลยนะครับ

0: บทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการนำเสนอผลงานและทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับที่จะต้องเตรียมก็คือ1ใบงานที่1นะครับการนำเสนอหรือเลือกชิ้นงานเรื่องการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะครับที่เหมาะสมต่อการที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและสังคมนะครับและ2ใบงานที่2เรื่องแบบบันทึกการเรียนรู้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสาม

ามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับราวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับด้วยการรับชมวิดิทัศน์นะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวตั้งใจนะครับรับชมวิดิทัศน์นี้เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการเก็บของซึ่งเป็นการเก็บของเก่าไว้ในบ้านนั่นเองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมตัวนะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมครับเป็นคนชอบเก็บหรือเปล่าฮะบางคนเนี่ยคือชอบเก็บของนะได้อะไรมาเก็บไว้ก่อนนี่ฮะมีคุณตาท่านนึงอายุ72เก็บจนขนาดเนี้ยล้นบ้านเลยฮะดูสิฮะแล้วเขามีอาชีพเก็บของเก่าเก็บไปเก็บมาจนมันเยอะขนาดนี้เพื่อนบ้านบอกแบบ

0: นี้ไม่ไหวนะตานะคือถ้าเกิดอะไรบางอย่างมันติดไฟขึ้นมาทำยังไง
1: นั่นน่ะสิ
0: มันจะลุกลามแล้วเดี๋ยวบ้านข้างๆจะซวยไปด้วยนะครับ
1: แล้วมันเป็นขยะส่วนหนึ่งด้วย
0: ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีเรื่องความสกปรกอะไรต่างๆเชื้อโรคด้วยใช่ไหมคะ
0: กลิ่นเกลิ่นอีกนี่คือสภาพบ้านนะฮะที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปครับเต็มไปด้วยของเก่าฮะจักรยานเก่าขวดพลาสติกลังกระดาษยางรถยนต์และอื่นๆอีกมากมายนะครับคือมันวางสุมอยู่แบบนี้เนี่ยและไม่ใช่เพิ่งมีนะฮะมีมาเป็น10ปีครับชาวบ้านในหมู่บ้านบัวทองที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขาบอกเขาเดือดร้อนครับเพราะว่ามีขยะมากองอยู่กลางหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยฮะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดไฟไหม้ก็เลยมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะครับให้ช่วยเคลียร์มวลมหาขยะออกจากพื้นที่ให้หน่อยร้องเรียนไปก็หลายรอบแล้วครับแต่คุณตาแกก็ไม่เก็บเลยอ่ะก็ยังปล่อยไว้แบบนี้นะฮะไม่จัดการสักทีเราไปคุยกับคุณตาเจ้าของบ้านนะฮะตาเอกนัทอายุ72ปีท่านนี้ครับเขาบอกว่าที่ขยะมันเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนอื่นให้มาแล้วตัวเองก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆเพื่อรอนำไปขายโหนี่คุณตายังไม่ได้เลิกขายอีกเหรอแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าทางเทศบาลจะมาเก็บขยะไปก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันกลัวว่าถ้ามันเกิดเรื่องหรือไฟไหม้ขึ้นมามันจะไม่คุ้มนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าอนาคตอ่ะคุณตาจะเก็บอีกไหมเนี่ยคุณตาบอกว่าถ้าขยะกองนี้หมดไปแล้วก็จะไม่เอาอะไรมาเก็บอีกแล้วครับ
2: มันเยอะแยะมากมาย
3: บางคนก็ให้มาแล้วบางทีผมก็เก็บมาแล้วก็บางทีฝนตกเราก็มีรถอะไรนี่ก็เอารถเครื่องมาด้วยมันไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไปเราก็รู้ว่ามันไม่ดี
2: แต่เทศบาลเก็บให้แล้วนี่ลุงจะไปเอามาออกไหม
3: ผมไม่ค่อยอยากนะตั้งแต่ที่ผมเก็บมาแล้วผมที่จะไม่เอาเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้เราไม่คุ้ม
0: โอ้นี่ยังดีน
1: ะ
0: ที่พอเจ้าหน้าที่ไปจัดการนักข่าวไปถามแล้วคุณตาแกยอมอ
1: ่
0: ะแกไม่ดื้อนะอันนี้ยังดีนะฮะฝั่งของเทศบาลบ้างครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยออกหนังสือเตือนคุณตามา 2-3 ฉบับแล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมาย2ข้อก็คือ1ขวางทางจราจรมันล้นออกมาขนาดนี้ฮะ2ก็คือเรื่องของการสะสมขยะนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลวันนี้นี่ฮะผู้ชมเห็นมั้ยรถ6ล้อ2คันอ่ะนี่มาช่วยกันโกยเก็บขยะกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านแต่อันนี้ในบ้านจะไม่ยุ่งนะในบ้านก็ให้คุณตาไปจัดการเอาเองนะครับแล้วเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงมาตรวจสอบมาดูแลคือตอนนี้จัดการขยะแล้วแต่เรื่องของสาธารณสุขที่บ้านคุณตาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูถ้าถามว่าขยะทั้งหมดนี่เอาไปไหนเขาบอกว่าเอาไปไว้ในพื้นที่ของกำนันพิทักษ์ก่อนกำนันในพื้นที่นั่นแหละฮะเพื่อความปลอดภัยคือบ้านกำนันอาจจะใหญ
1: ่
0: มีพื้นที่เยอะย้ายไปไว้บ้านกำนันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแยกขยะจะไปอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: นี่
4: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับยอมเก็บแล้วนะครับชายวัย72นะครับสะสมขยะล้นบ้านนานนับ10ปีนะครับต้องขอขอบคุณ GMM นะครับ25 Thailand นะครับนักเรียนครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้รับชมข่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับครูก็มีคำถามนะครับเราลองสะท้อนกันหน่อยว่าความรู้สึกนะครับหลังจากการรับชมวิดิทัศน์เป็นอย่างไรนะครับขอสุ่มนักเรียนนะครับขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7อยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับหลังจากที่เรานั้นนะครับรับชมวิดิทัศน์ไปแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างลองดูนะครับ
5: รู้สึกว่ามันรกและสกปรกครับ
4: รู้สึกว่ารกและสกปรกเมื่อสักครู่นี้ได้รับชมไหมครับมีเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเมื่อเหตุการณ์ในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี
5: ้มีคุณตาวัย72ปีครับสะสมขยะครับไปที่หน้าบ้านครับ
4: แล้วความรู้สึกของเราเมื่อสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนบ้านเราจะเกิดมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี
5: ้ก็อาจจะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับ
4: ได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วความรู้สึกเราล่ะเป็นอย่างไรในฐานะที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของคุณตาท่านนั้น
5: ก็อยากให้เก็บขยะออกไปครับ
4: เรารู้สึกอยากจะให้คุณตาเนี่ยเก็บขยะออกไปใช่ไหมครับรู้สึกสบายใจไหมรู้สึกสบายใจไหมครับการที่มีคุณตาเนี่ยบ้านคุณตาเนี่ยอยู่ใกล้เราเลยแล้วมีขยะล้นออกมาเนี่ยเรารู้สึกสบายใจไหมครับ
5: ไม่ครับ
4: ไม่สบายใจเพราะว่าอะไรครับ
5: ขยะมันเยอะครับมัน
4: เพราะว่าขยะมันเยอะมันส่งกลิ่นด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ลองบอกคุณหน่อยครับหลังจากเรารับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับ
6: รู้สึกสกปรกครับ
4: รู้สึกว่ามันสกปรกใช่ไหมครับรู้สึกอย่างไรอีกอ่ะสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของคุณตาท่านนี้เรารู้สึกอย่างไรครับ
6: ไม่สบายใจครับ
4: ไม่สบายใจเพราะว่าอะไรครับ
6: มีขยะเยอะเกินครับ
4: เพราะว่ามีขยะยกเยอะเกินแล้วมันจะส่งผลอย่างไรการที่มีขยะเยอะจนเกินไป
6: ส่งกลิ่นเหม็นครับ
4: ส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับแล้วอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัวเราอีกด้วยใช่ไหมครับ
6: ครับ
4: ขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราสะท้อนคิดกันนะครับก็สามารถลุกขึ้นแล้วก็พูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับเราจะได้เรียนรู้ว่าคำว่าสิทธิคือคำคือหมายความว่าอย่างไรเสรีภาพคืออะไรนะครับแล้วก็จะได้มาวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์นะครับที่มีอยู่ในวันนี้นะครับจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับทีนี้เรามาอภิปรายร่วมกันนะครับนักเรียนจากการที่รับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับคำถามนี้ถามว่าลุงเก็บขยะมาสะสมในบ้านตนเองได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้ไหมครับได้ไหม
7: ได
4: ้เอาขยะมาไว้ในบ้านของตัวเองได้แต่ต้องยังไงเอ่ยไม่ลุกล้ำบ้านคนอื่นใช่ไหมครับอ่ะทีนี้คำถามต่อมาการเก็บขยะการสะสมขยะที่บ้านของลุงนะครับส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับอ่ะขอเป็นเลขที่3เลขที่3ครับลองบอกคุณหน่อยว่าการที่คุณลุงนะครับได้เก็บสะสมขยะไว้ที่บ้านของคุณลุงเองเนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นอ่ะข้อแรกเลยผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณลุงเองเกิดอะไรขึ้นบ้าง
6: อาจจะติดเชื้อโรคได้ครับ
4: อาจจะติดเชื้อโรคเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคุณลุงเองใช่ไหมครับแล้วผู้อื่นล่ะส่งผลเสียยังไงกับผู้อื่น
6: ขยะอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ครับ
4: อาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเรารู้สึกว่าไม่ได้เราได้กลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
6: ไม่อยากอยู่ตรงนั้นครับ
4: ไม่อยากอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเราอาจจะมีเป็นยังไงบ้างเวลาเราอยู่ใกล้บ้านกับคุณลุงเนี่ยความรู้สึกของเราจะมีทัศนคติที่ดีกับคุณลุงเราจะอยู่ร่วมกับลุงได้อย่างสงบสุขไหมถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี
6: ้อาจจะมีอารมณ์เสียงเล็กน้อยครับ
4: เราอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยใช่ไหมครับอาจจะพูดคุยกันใช่ไหมแต่คุณลุงเขาเก็บนานไว้เป็น10 ปีเลยใช่ไหมครับก็อาจจะพูดยากหน่อยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้อีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไรตนเองในที่นี้ก็คือคุณลุงนะครับส่งผลเสียอย่างไรเอ่ย
8: การที่ส่งผลเสียนะครับมีทั้งเชื้อโรคที่หมักหมมมีทั้งขยะที่หมดอายุและขยะที่ไม่ได้นำไปเก็บครับ
4: ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณลุงเองใช่ไหมครับและส่งผลเสียต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง
8: ผู้ที่มาผู้เห็นอาจจะไม่สบายใจครับและอาจจะส่งกลิ่นเหม็นให้คนอื่นไปรบกวนบ้านอื่นๆครับ
4: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้นักเรียนครับคุณลุงนะครับมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพคุณลุงมีเสรีภาพในการที่จะนำขยะหรือสิ่งต่างๆมาไว้ในบ้านของตนเองนี่คือเสรีภาพของลุงแต่เสรีภาพนั้นต้องเป็นอย่างไรนักเรียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเอ่ยผู้อื่นใช่ไหมครับดังนั้นการกระทำของลุงท่านนี้นะครับละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้านหรือไม่อย่างไรแน่นอนนักเรียนคิดว่าละเมิดไหมละเมิดแล้วละเมิดอย่างไรขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25บอกครูหน่อยครับว่าละเมิดอย่างไรลองดูนะครับ
9: ขวางทางถนนค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ในอากาศที่ร้อนค่ะ
4: ขวางทางถนนอาจจะเกิด อุบัติเหตุหรือว่าไฟไหม้ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากการที่การกระทำของคุณลุงเนี่ยละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วละเมิดอย่างไรนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามนะครับทุกเช้านักเรียนต้องมาโรงเรียนเพื่ออะไรครับแล้วมาโรงเรียนเพื่ออะไรเรียนหนังสือใช่ไหมครับคำถามง่ายๆเลยเรียนหนังสือนักเรียนคิดว่าเด็กทุกคนควรได้มาเรียนหนังสือหรือไม่เพราะอะไรขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ลองยืนขึ้นหน่อยคำถามแรกเลยเราเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถูกต้องไหมครับเราคิดว่าเด็กทุกคนหรือว่าเด็กวัยเดียวกับเราเนี่ยควรที่จะต้องได้เรียนหนังสือไหม
7: ควรค่ะ
4: เพราะว่าอะไรเอ่ย
7: เพราะว่า
4: อะไรครับสามารถปรึกษากับเพื่อนได้ปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะครับ
7: เพราะว่ามีกฎหมายบังคับค่ะ
4: เพราะว่ามีกฎหมายบังคับกฎหมายบังคับว่าอย่างไรเอ่ย
7: ว่าต้องเรียนให้จบม.3ค่ะ
4: ว่าต้องเรียนให้จบม.3ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่30เลขที่30ครับลองยืนขึ้นนะครับนักเรียนคิดว่าเด็กทุกคนควรได้เรียนหนังสือไหมเพราะอะไรนะครับควรได้เรียนไหมครับ
7: ควรค
4: ่
7: ะ
4: ควรได้เรียนเพราะอะไรเอ่ย
7: นำความรู้มาต่อยอดสิ่งต่างๆค่ะหาเลี้ยงชีพตนเองค่ะ
4: เราจะได้นำความรู้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็มาเลี้ยงชีพมาประกอบอาชีพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนถ้าหากว่านักเรียนรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเรานะครับไม่ได้เรียนหนังสือผลที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างขอสักหนึ่งคนละกันผลที่จะเกิดขึ้นคือเลขที่28ผลที่เกิดเป็นอย่างไรแล้วบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยควรที่จะต้องได้เรียนหนังสือแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนังสือล่ะจะเกิดอะไรขึ้น
10: อาจจะอนาคตไม่ค่อยดีค
4: ่
10: ะ
4: อนาคตไม่ค่อยดีเช่นลองยกตัวอย่างหน่อยครับอนาคตไม่ดีอย่างไรลองดูนะครับปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นักเรียนปลายทางก็ลองนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือว่าปรึกษากับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วว่าอย่างไรบ้างครับ
10: อาจจะไม่มีความรู้ทำให้หางานยากค่ะ
4: หางานยากเพราะว่าเราไม่มีความรู้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาถามว่าการที่นักเรียนได้เรียนเป็นเพราะใครอนุญาตหรือรับรองไว้นักเรียนครับการที่พวกเราได้เรียนเราอยู่ชั้นม.2 ใช่ไหมเราได้เรียนเพราะใครอนุญาตครับผู้ปกครองอนุญาตแล้วใครรับรองคำถามถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาตล่ะเราเรียนได้ไหมเรียนได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมแล้วใครเป็นผู้รับรองไว้ใครเป็นคนอนุญาตเราไหนลองจับไมค์ขึ้นพูดหน่อยว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆบอกว่าพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตเดียคิดว่าเราจะเรียนได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
4: เรียนได้แล้วสรุปใครเป็นคนอนุญาตให้เราเรียน
7: กฎหมายอนุญาตให้เราเรียนค่ะ
4: กฎหมายอนุญาตให้เราเรียนกฎหมายนั้นมีว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเรียน
7: นักเรียนไทยต้องเรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงวุฒิม.3ค่ะ
4: จะต้องจบม.3เป็นการศึกษาแล้วเรียกการศึกษานี่คือการศึกษาภาคบังคับนั่นเองขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนการที่เด็กได้เรียนในการศึกษาภาคบังคับเรียกว่าเด็กมีอะไรนักเรียนเด็กมีอะไรเด็กมีสิทธิในการศึกษานั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าสิทธิในการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนหมายถึงอะไรเป็นการทบทวนความรู้นะครับเป็นการทบทวนเลขที่14ครับเลขที่14ตอบคุณหน่อยครับว่าสิทธิในการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนหมายถึงอะไร
11: การให้นักเรียนเรียนให้จบม.3ครับ
4: ให้นักเรียนเรียนให้จบม.3ใช่ไหมครับม.3เนี่ยเราอายุเท่าไหร่เอ่ย
11: 15
4: 15ปีใช่ไหมครับอ่ะขอบคุณมากนะครับการศึกษาภาคบังคับนะครับกำหนดว่านักเรียนไทยจะต้องจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับนั่นเองหากไม่ได้เรียนตามศึกษาการศึกษาภาคบังคับเนี่ยผู้ปกครองก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับคำถามจึงถามว่าสิทธิหมายถึงอะไรจากที่พวกเราเนี่ยได้พูดคุยคำถามมาเรื่อยๆนะครับนี่แหละคำถามนี้แหละคำตอบนี้แหละที่ครูต้องการนะครับสิทธิหมายถึงอะไรขอเป็นเลขที่23ครับเลขที่23สิทธิหมายถึงเอ่ยขออภัยครับเลขที่23ไม่มาไม่เป็นไรนะครับเลขที่20ครับเลขที่20อยู่ไหนเอ่ยลองตอบครูหน่อยครับสิทธิหมายถึงอะไรจากที่เราได้ตอบคำถามมานะครับประมาณ 4-5 ข้อเมื่อสักครู่นี้ลองบอกพูดคุยหน่อยครับ
12: สิทธิหมายถึงสิ่งที่เราควรได้รับค่ะ
4: สิ่งที่เราควรได้รับตามที่ใครอนุญาตตามที่ใครได้กำหนดไว
12: ้กฎหมายค่ะ
4: ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ขอบคุณมากครับอย่างที่นักเรียนบอกนะครับว่าสิทธิคืออำนาจหรือสิ่งที่บุคคลพึงมีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องหรือปกป้องนะครับผลประโยชน์ของตนเองจากผู้อื่นนั่นเองทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาง่ายๆคำถามนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถตอบขึ้นมาได้นะครับในเวลาพักเที่ยงนักเรียนทำอะไรกันบ้างอ่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ทำอะไรบ้างในช่วงพักเที่ยงลองบอกครูหน่อยครับ
13: กินข้าวค่ะ
4: กินข้าวพักเที่ยงเรากินข้าวอย่างเดียวไหม
13: ไม่
4: ม
13: ีอะไ
4: รอ
13: ี
4: กมีอะไรอีก
13: ไปเล่นกับเพื่อนด้วยค่ะ
4: ไปเล่นกับเพื่อนด้วยมีอีกไหมกินข้าวเล่นกับเพื่อน
13: แล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างๆค
4: ่
13: ะ
4: ทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3พักเที่ยงพักกลางวันนะครับเราทำอะไรบ้างนะครับลองดูลองดูนะครับทำอะไรบ้างครับ
11: กินข้าวแล้วก็เล่นกีฬากับเพื่อนๆนะครับ
4: กินข้าวและเล่นกีฬากับเพื่อนๆใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนตอบคำถามนี้นะครับคำถามต่อมาถามว่าใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนเลือกนักเรียนว่าเราจะไปกินข้าวเราจะไปเล่นกับเพื่อนใครเป็นคนเลือกตัวเราเองใช่ไหมครับมีคนบังคับให้เราไปกินข้าวไหมไม่มีคนบังคับให้เราไปเล่นกับเพื่อนไหมไม่นะครับคำถามต่อมาถามว่าเวลานักเรียนเลือกจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดโดยไม่มีใครมาบังคับแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเสรีภาพใช่ไหมครับคำถามต่อมาถ้าเรามีเสรีภาพเราจะขออภัยครับถ้าเรามีเสรีภาพแต่เราใช้ไปในทางที่รบกวนผู้อื่นแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ขอเป็นเลขที่29ครับเลขที่29ตอบกูหน่อยครับการที่เราบอกว่าเรามีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้แต่เราใช้เสรีภาพของเราไปรบกวนผู้อื่นแบบนี้ทำได้ไหม
13: ทำไม่ได้ค่ะ
4: ทำไม่ได้ลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยยกสถานการณ์มาหน่อยว่าเรามีเสรีภาพอะไรบ้าง
13: ถ้าสมมติว่าเราไปรบกวนคนอื่นอาจจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจค่ะ
4: อาจจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจใช่ไหมเราอยากจะคุยกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่อยากคุยกับเราในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้เพื่อนเดือดร้อนหรือว่าไม่สบายใจได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปคำถามถามว่าเสรีภาพหมายถึงอะไรขอเป็นเลขที่1ครับเลขที่1ขออภัยครับขอเป็นเลขที่13ครับเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยลองดูลองดูนะครับเสรีภาพหมายถึงอะไรลองดูนะครับปรึกษากันได้นะครับสำหรับกลุ่มที่6เรียนปลายทางก็ลองพูดคุยกันนะครับว่าเสรีภาพนั้นหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่6กันครับ
14: เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระเสรี
4: หมายถึงเป็นประเสรีใช่ไหมครับจ จะทำสิ่งใดก็ได้ใช่ไหมลองยกตัวอย่างเสรีภาพนักเรียนมีเสรีภาพอะไรบ้าง
14: เสรีภาพในเรื่องการใช้ชีวิตครับ
4: การใช้ชีวิตใช่ไหมครับแต่การใช้ชีวิตนั้นต้องอยู่ในกรอบไหม
14: ต้องคร
4: ับ อะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบอะไรเป็นตัวกำหนดเอ่ย
14: กฎหมายครับ
4: กฎหมายใช่ไหมครับ

0: เพราะว่าเราบอกว่าเรามีเสรีภาพในการใช้ชีวิตของเราแต่ถ้าเราใช้ชีวิตโดยสมมุตินะสมมุติว่าเราเกเรเราไปทะเลาะกับเพื่อนเราไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนแบบนี้เราใช้เสรีภาพของตัวเองแต่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นถูกต้องไหมครับขอบคุณมากครับเสรีภาพนั้นหมายถึงอิสระในการกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดตามความต้องการของตนเองก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับโดยไม่มีการขัดขวางหรือบังคับจากผู้อื่นและไม่ใช้เสรีภาพของตนไปละเมิดผู้อื่นนะครับนี่คือความหมายของคำว่าสิทธิและเสรีภาพนั่นเองทีนี้เรามาทบทวนนะครับกิจกรรมสิทธิและเสรีภาพนะครับขออภัยสิทธิหรือเสรีภาพเรามาดูข้อแรกทุกคนอ่านพร้อมกันครับ
1: ได้เรียนในการศึกษาภาพ
0: สิทธิหรือเสรีภาพครับ
1: ส
0: ิทธิหรือเสรีภาพเอ่ย
1: ส
0: ิ
1: ทธ
0: ิสิทธิทุกคนบอกว่าสิทธินั้นอยากได้คำตอบคำอธิบายเลขที่17ครับเลขที่17อธิบายให้ครูหน่อยว่าทำไมขออภัยครับเลขที่17ไม่มาเลขที่10ครับอยู่ไหนเอ่ยได้เรียนในการศึกษาภาคบังคับเราคิดว่าเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเอ่ย
2: สิทธิครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ
0: กฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไร
2: ว่าต้องเรียนอย่างน้อยจบม.3 ครับ
0: จบม.3 เป็นการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยนั่งลงได้นะครับแน่นอนว่าได้เรียนในการศึกษาภาคบังคับถือเป็นสิทธินั่นเองนะครับที่เด็กไทยพึงมีทุกคนนะครับข้อที่2พูดแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเสรีภาพกลุ่มที่2ลองบอกครูหน่อยครับว่าทำไมจึงคิดว่าเป็นเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นลองดูนะครับว่าใครจะเป็นคนตอบทุกคนได้ตอบหมดครับวันนี้ทุกคนได้ตอบหมดลองดูครับพูดแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิหรือเสรีภาพเอ่ย
3: เสรีภาพค่ะ
0: เป็นเสรีภาพเพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับค่ะ
0: เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับอย่างไรอย่างไรลองอธิบายให้ครูฟังหน่อย
3: เพราะว่าเป็นความคิดเห็นค่ะมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับค่ะ
0: เป็นความคิดเห็นของเราใช่ไหมครับแต่การแสดงความคิดเห็นของเราสมมุตินะลองยกตัวอย่างการใช้เสรีภาพในการพูดหรือว่าในการแสดงความคิดเห็นที่ผิดหน่อยเราจะทำยังไง
3: ใช้คำหยาบคายหรือว่าด่าทอผู้อื่นค่ะ
0: ใช้คำหยาบคายหรือว่าด่าทอผู้อื่นถือว่าเป็นเสรีภาพไหมเป็นเสรีภาพนักเรียนแต่ยังไงแต่ใช้ไปในทางที่ผิดเพราะว่าไปกระทบสิทธิของผู้อื่นก็ถือได้ว่าเราอาจจะใช้เสรีภาพของเราในทางที่ผิดใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับการพูดแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นเสรีภาพนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่3เลือกอาชีพที่ชอบขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ลองบอกครูหน่อยว่าเลือกอาชีพที่ชอบเนี่ยเป็นสิทธิหรือเสรีภาพ
2: เสรีภาพ
0: เป็นเสรีภาพเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เรามีสิทธิจะเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: เรามีเสรีภาพเรามีสิทธิที่จะเลือกใช่ไหมเลือกว่าเราจะทำหรือจะประกอบอาชีพอะไรแต่ถ้าเราใช้เสรีภาพในทางที่ผิดลองยกตัวอย่างหน่อยว่าลองเลือกอาชีพที่ผิดมาหน่อยสักหนึ่งอาชีพ
2: ขโมยครับ
0: ขโมยเราบอกว่าเรามีอาชีพเป็นขโมยถือว่าเป็นเสรีภาพไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแบบนี
2: ้ไม่ถูกครับ
0: ไม่ถูกต้องเราก็ต้องเลือกใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพที่เป็นอย่างไรเอ่ย
2: สุจริตครับ
0: สุจริตใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแน่นอนว่าเลือกอาชีพที่ชอบนั่นก็คือเป็นเสรีภาพนะครับต่อไปข้อที่4ได้รับการรักษาพยาบาลเลขที่18ครับเป็นสิทธิหรือเสรีภาพ

0: ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอะไรครับ
1: สิทธิค่ะ
0: เป็นสิทธิเพราะว่าอะไรเอ่ยเรารู้เกี่ยวอะไรกับสิทธิในการรักษาพยาบาลบ้างสามารถปรึกษากันได้นะครับไม่เป็นไรสำหรับนักเรียนนะครับปลายทางลองพูดคุยดูนะครับว่าได้รับการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิหรือเสรีภาพนะครับพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่3ได้คำตอบหรือยังเอ่ย
1: สิทธิค่ะ
0: เป็นสิทธิเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าเราต้องได้รับการรักษาค่ะ
0: เราต้องได้รับการรักษาเรานี่คือใครเรานี่คือใครครับ
1: ตัวเราประชาชนค่ะ
0: ประชาชนคนไทยใช่ไหมครับย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากใครเอ่ย
1: จากแพทย์ค่ะ
0: จากแพทย์แพทย์นั้นอยู่ไหน
1: อยู่โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลแล้วใครดูแลโรงพยาบาลใครดูแลโรงพยาบาลครับ
1: กฎหมายค
0: ่
1: ะ
0: ใครเป็นคนออกกฎหมายก็คือรัฐนั่นเองใช่ไหมครับที่เป็นคนให้สิทธิในการรักษาพยาบาลของเราขอบคุณมากครับถือว่าเป็นสิทธินะครับทีนี้ต่อไปสิทธินั่นก็คือสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้เราทำได้เช่นสิทธิในการเรียนหนังสือสิทธิในการรักษาพยาบาลสิทธิในการมีทรัพย์สินของตนเองนะครับแล้วเสรีภาพล่ะเสรีภาพหมายถึงความอิสระที่เรามีในการเลือกทำสิ่งต่างๆตามใจเราตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นเสรีภาพนะครับตัวอย่างเช่นเสรีภาพในการพูดนะครับเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างที่ครูบอกว่าเรามีเสรีภาพเรามีอิสระในการพูดแต่การพูดนั้นต้องพูดอย่างไรเอ่ยต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมไม่จะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับทีนี้เรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับคำอะไรนะครับข้อที่1ถามว่านักเรียนร่วมกันอ่านข้อความมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันครับนักเรียนข้อที่2นักเรียนในกลุ่มจะปรึกษากันว่าข้อความที่ได้ยินนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับข้อที่3ครับครูให้สัญญาณให้นักเรียนยกป้ายพร้อมกันนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางก็มีป้ายถูกต้องและป้ายไม่ถูกต้องนะครับข้อที่4นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานพร้อมบันทึกเหตุผลประกอบคำตอบเรามาดูนะครับข้อที่1ขอให้ทุกคนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันนะครับขอเสียงดังฟังชัดแต่ไม่ตะโกนนะครับข้อที่1เริ่มครับปรึกษากันก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลองปรึกษาในกลุ่มของตนเองนะครับลองดูนะครับแล้วครับหมดเวลาเตรียมตัวนะทุกคนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายครับทุกคนคิดว่าป้ายอะไรเอ่ยป้ายนั้นไม่เป็นไรนะครับป้ายนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนนักเรียนตอบว่า
2: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับไม่ถูกต้องครูต้องการคำอธิบายใครสามารถอธิบายได้บ้างว่าทำไมจึงไม่ถูกต้องนักเรียนครับตอนนี้อย่าเพิ่งเขียนเพราะเราต้องฟังเหตุผลของเพื่อนก่อนนะครับขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ขอ1คนนะครับลองบอกว่าทําไมจึงไม่ถูกต้องลองดูนะครับเขาบอกว่านักเรียนมีเสรีภาพในการแต่งตัว การให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพของนักเรียนทำไมจึงไม่ถูกต้องเอ่ย
3: เพราะการแต่งกายชุดนักเรียนเปรียบเสมือนการให้เกียรติสถานที่ครับ
0: การแต่งกายชุดนักเรียนถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างนักเรียนครับเวลาที่เรามาโรงเรียนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะแต่งกายแบบใดก็ได้แต่งชุดสวยๆแต่งชุดหล่อๆก็ได้แต่เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนมีกฎระเบียบว่าจะต้องแต่งชุดนักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎนั้นก็คือเวลาสมมติว่าเราไปวัดใช่ไหมการแต่งกายเราต้องคำนึงถึงกาลเทศะด้วยเราไปวัดเราแต่งกายใส่เสื้อกล้ามรัดรูปได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ไม่เหมาะสมแล้วถ้าไปสถานที่ราชการล่ะกลุ่มที่6ครับถ้าเราไปสถานที่ราชการเราต้องแต่งกายอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับในประเด็นนี้กลุ่มที่6ครับเวลาเราแต่งกายไปสถานที่ราชการต้องแต่งกายแบบใดดี
4: แต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ครับ
0: แต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่สมมุตินะครับซันจะไปที่อำเภอจะไปที่อำเภอซันต้องแต่งตัวอย่างไรแต่งตัวอย่างไรแต่งตัวอย่างไรครับจะไปทำบัตรประชาชนเนี่ยต้องแต่งตัวอย่างไร
4: แต่งให้เป็นทางการครับ
0: แต่งให้เป็นทางการแต่งยังไงให้เป็นทางการลองบอกครูหน่อยเสื้อเป็นยังไงกางเกงแบบไหน
4: เสื้อเชิ้ตครับ
0: เสื้อเชิ้ตเลยนะแล้วกางเกงล่ะครับ
4: ขายาวครับ
0: กางเกงขายาวเพื่ออะไรเอ่ย
4: ให้ดูเรียบร้อยคร
0: ับ ให้ดูเรียบร้อยให้ดูสุภาพใช่ไหมครับรองเท้าแตะได้ไหม
4: ไม่ได้ครับรองเท้าหนังครับ
0: รองเท้าหนังรองเท้าหุ้มซนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเห็นไหมนักเรียนไม่ว่าเราจะไปที่ใดก็ตามนะครับก็ต้องดูกาลเทศะด้วยนะครับมาโรงเรียนมีกฎระเบียบก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทีนี้ชุดนักเรียนเนี่ยก็มีข้อดีเช่นเดียวกันขอถามนักเรียนดีกว่าว่าชุดนักเรียนที่เราได้ใส่ทุกๆวันเนี่ยมีข้อดีอย่างไรเลขที่24ครับเลขที่24บอกหน่อยครับว่าการที่เราใส่ชุดนักเรียนนั้นมันส่งผลดีมันเป็นข้อดีอย่างไรบ้างตามความคิดเห็นของเรา
5: เพราะว่าทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนักเรียนค่ะ
0: ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนักเรียนมีเหตุผลอื่นอีกไหมข้อดีของมัน
5: ทำให้คนภายนอกรู้ว่าเราเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนอะไรค่ะ
0: แล้วเขารู้แล้วเขาจะได้อะไรเอ่ยเขารู้แล้วเขาจะได้อะไรสมมุติครูยกสถานการณ์ละกันสมมุตินะเราเกิดประสบอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วเราใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมเขาก็รู้ได้เลยว่าเรานั้นเป็นนักเรียนใช่ไหมครับเขาก็จะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะใส่ชุดอื่นก็ตามแต่เมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นนักเรียนเขาก็ต้องให้ความปลอดภัยกับเราเป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปข้อดีของชุดนักเรียนเลขที่19ครับเลขที่19บอกครูหน่อยการที่เราแต่งชุดนักเรียนนอกจากคนอื่นรู้แล้วว่าเราเนี่ยให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นนักเรียนแล้วมันมีข้อดีอย่างไรอีก
5: มีความเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยดูแล้วดูมีวินัยดูมีความเรียบร้อยใช่ไหมครับ
5: แล้วดูว่ามี
0: มียังไงเอ่ย
5: มีความรับผิดชอบ
0: มีความรับผิดชอบเพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าเราทำตามกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับนักเรียนครับข้อดีนอกจากที่นักเรียนได้บอกมานะครับข้อดีของชุดนักเรียนเนี่ยก็จะสะท้อนถึงความมีวินัยของนักเรียนแล้วก็เป็นการฝึกวินัยของนักเรียนนักเรียนครับสมมุติว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจบการศึกษาไปแล้วไปประกอบอาชีพสมมุติว่าเราเป็นตำรวจเราต้องแต่งกายแบบไหนเอ่ยแต่งชุดอะไรเครื่องแบบตำรวจหรือเราไปเป็นพนักงานบริษัทเราจะนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องทำตามกฎระเบียบของบริษัทนั้นๆใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการ ฝึกระเบียบวินัยไปในตัวนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2เมื่อนักเรียนได้พูดเหตุผลกันแล้วก็ขอให้นักเรียนเขียนเหตุผลลงไปในใบงานได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพูดถึงข้อ2กันครับ

0: ปีครอบครัวของบอยเปิดร้านอาหารและแม่ต้องการให้บอยช่วยขับรถไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารจึงพาบอยไปทำใบขับขี่จากรถจักรยานยนต์และรถยนต์บอยมีสิทธิในการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต
1: ์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรึกษากันในกลุ่มนะครับลองดูซิเหตุการณ์นี้นะครับสถานการณ์นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

0: เอาละครับหมดเวลาเตรียมตัวยกป้ายนะครับข้อที่2ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายครับมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่าถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูคำเฉลยก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนักเรียนค้างไว้ก่อนครูอยากรู้นะครับไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ขอคนที่ยกว่าถูกต้องหน่อยครูอยากรู้ว่าเรามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่มที่1มีคนยกว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถ้าเรามีเหตุจำเป็นต้องใช้ในรถแต่เรายังไม่ถึงอายุ18เราสามารถทำใบขับขี่ชั่วคราวได้ค่ะ
0: เราคิดว่ามันอยู่ในกรณีของการทำใบขับขี่ชั่วคราวใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้คนที่ตอบว่าไม่ถูกต้องขอเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ทำไมจึงคิดว่าไม่ถูกต้องเอ่ยลองดูนะครับเมื่อสักครู่ในกลุ่มที่3ยกป้ายไม่ถูกต้องทุกคนเลยแสดงว่าจะต้องตอบเหตุผลได้เหตุผลคือลองดูครับเหตุผลคืออะไรเอ่ย
2: เพราะว่าต้องทำใบขับขี่ตอนอายุ18ค่ะ
0: รถอะไรเอ่ย
2: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงของสถานการณ์นี้กันนักเรียนบอยมีอายุเท่าไหร่เอ่ยบอยมีอายุ15ใช่ไหมครับครอบครัวของบอยเปิดร้านอาหารและแม่ต้องการให้บอยช่วยขับรถซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารบอยจึงไปทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์บอยมีสิทธิในการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์นักเรียนเฉลยคือไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยผู้ที่จะทำใบขับขี่รถยนต์ได้ต้องมีอายุกี่ปี
3: 18
0: ปีบริบูรณ์แต่บอยอายุเท่าไหร่
3: 15
0: ปีนะครับสิทธิของบอยยังกฎหมายยังไม่ให้บอยกระทำนะครับเพราะว่ายังเป็นเยาวชนยังเป็นผู้เยาว์อยู่อาจจะไม่สามารถบังคับหรือว่าขับรถโดยใช้สติสัมปชัญญะได้อย่างครบถ้วนดีเท่ากับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับต่อไปข้อที่3นะครับก่อนที่3นะครับเราจดบันทึกเหตุผลนะครับลงมือได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับข้อที่2แล้วต่อไปเรามาข้อที่3กันดีกว่านะครับทุกคนอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะให้คิดเวลาสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งลองปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มดูว่าจากสถานการณ์เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

0: เอาละครับหมดเวลานักเรียนครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายมีแตกต่างนะครับบางคนบอกถูกบางคนบอกว่าไม่ถูกยกมือยกค้างไว้นะข้อนี้เฉลยถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันนักเรียนโก้อายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ปีโก้ทำใบขับขี่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ค่ะไม่ทำใบขับขี่แสดงว่าแม้ว่าอายุจัดถึงแล้วอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วแต่ไม่ได้ทำใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมายไหมครับ
1: ผ
0: ิดกฎหมายดังนั้นอีกอย่างหนึ่งนักเรียนโก้เนี่ยอายุ18ปีแต่โก้ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ผู้เยาว์คือคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วคือคนที่อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับดังนั้นเมื่อยังไม่20ปีบริบูรณ์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพ่อแม่ย่อมมีความผิดด้วยฐานปล่อยปะละเลยนะครับหรือปล่อยให้ลูกกระทำความผิดนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในสถานการณ์ข้อที่3ถูกต้องแล้วครับที่พ่อแม่จะต้องโดนขออภัยครับมีความผิดตามกฎหมายด้วยข้อที่4เนื่องจากเวลาเราไม่เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับนักเรียนและเดี๋ยวเราจะกลับมาเขียนในใบงานกันต่อว่าเหตุผลของข้อที่4คืออะไรหลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายของครูและก็คำอธิบายของเพื่อนนะครับต่อไปข้อที่4ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ
2: แก

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายได้เลยครับสถานการณ์นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลองดูนะครับมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ถูกต้องเรามาดูเฉลยกันข้อนี้ถูกต้องนะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับลองบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมจึงถูกต้องจากสถานการณ์นี้เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าร้านปิดตอน5ทุ่มค่ะแล้วแก้วอายุแค่14แก้วต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนต่อค่ะ
0: ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการเรียนของแก้วได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับเรามาดูข้อเท็จจริงในข้อนี้กันนะครับแก้วมีอายุเพียง14ปีเท่านั้นถือว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กนะครับตามกฎหมายแรงงานห้ามใช้แรงงานเด็กที่ต่ำกว่าอายุ15ปีบริบูรณ์โดยเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นจะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับและอย่างที่นักเรียนบอกด้วยว่าถ้าให้เด็กนะครับไปทำงานจนดึกๆเดือนๆนะครับอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตการเรียนของนักเรียนคนนั้นได้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่5เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่ยาวนิดหนึ่งนะครับขอให้เรียนตั้งใจขอเป็นกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ร่วมกันอ่านหน่อยนะครับขอ1คนขอ1คนกลุ่มที่1อ่ะลองดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ
2: เกรตาทัมเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของชาวสวีเดนที่ทั่วโลกให้ความสนใจการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเธอเธอเรียกร้องให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อโลกเธอเรียนอยู่ชั้นม.3และเริ่มประท้วงตั้งแต่ปี2018โดยประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสวีเดนเธอนั่งอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นสัปดาห์ละ1วันนานถึง3สัปดาห์เธอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สภาวะโลกร้อนการประท้วงของเธอเกรตาทัมเบิร์กเป็นสิทธิตามกฎหมาย
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วยกป้ายครับยกป้ายสูงๆบางคนยังไม่ยกแสดงว่ายังไม่มั่นใจนะครับคำตอบแตกต่างกันมากครึ่งๆเลยนะครับบางคนบอกว่าถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ถูกต้องขอเฉลยก่อนคำตอบคือถูกต้องนะครับขอเหตุผลของคนที่ตอบว่าไม่ถูกต้องหน่อยทำไมถึงคิดว่าไม่ถูกต้องขอเป็นกลุ่มที่3แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ยกป้ายไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับลองดูเราต้องมีเหตุผลสิเพราะว่าเรายกป้ายถูกต้องก็ต้องมีเหตุผลยกป้ายไม่ถูกต้องก็ต้องมีเหตุผลเพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าอยู่แค่ม.3ครับ
0: อยู่แค่ม.3แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออยู่แค่ม.3
3: นั่งอยู่ที่นู่นนานเกินไปครับหน้าสภาร
0: ัฐสภาใช่ไหมครับ
3: สวีเดนครับ
0: แล้วมันจะส่งผลกับเขาอย่างไรเอ่ยถ้าเขานั่งอยู่ตรงนั้นนาน
3: นอนไม่เพียงพอครับ
0: ทำให้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กคนนั้นใช่ไหม
3: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่นักเรียนคิดนะครับแล้วผู้ที่คิดว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่สองแล้วกันกลุ่มที่สองครับทำไมจึงคิดว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยลองดูนะครับปรึกษากันได้เมื่อสักครู่นี้ยกป้ายถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับ
4: เธอมีสิทธิในการเรียกร้องค่ะ
0: สิทธิในการเรียกร้องแม้ว่าเขายังเป็นเด็กอยู่นะทำได้ไหม
4: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับในข้อเท็จจริงของสถานการณ์นี้นะครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุเพียง15ปีอยู่ชั้นม.2ใช่ไหมเขามีขออภัยครับอยู่ชั้นม.3เขามีสิทธินะครับตามสิทธิเด็กเนี่ยสามารถบอกหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสังคมได้นะครับนี่คือสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายได้รับรองเอาไว้ดังนั้นจ จึงถูกต้องแล้วนะครับที่เด็กไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียกร้องสิทธินี้ได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้แต่การชุมนุมการประท้วงนั้นต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับนี่คือเงื่อนไขของกฎหมายนะครับต่อไปข้อที่6อ่านพร้อมกันครับนักเรียน1 2 3
5: การใช้งานโซเชียล

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วยกป้ายครับมีคนเห็นต่างหรือเปล่าเอ๊ะมีคนเห็นต่างอยู่1คนนะมีคนเห็นต่าง2คนนะครับเรามาดูคำตอบนะครับข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับขอคนเห็นต่างก่อนอยากรู้คำตอบของคนเห็นต่างมากเลยขอกลุ่มที่4ครับอ่ะลองดูทำไมเราจึงคิดว่าถูกต้องเมื่อสักครู่นี้อ่ะลองดูครับกลุ่มที่4เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราครับ
0: มันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราใช่ไหมครับเราคิดว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสมมุติว่าเราตั้งกลุ่มลับขึ้นมา1กลุ่มสำหรับกลุ่มที่4เอาไว้สมมุตินะเอาไว้พูดถึงครูภากรในทางที่ไม่ดีแล้ว1คนในนั้นแคปมาให้ครูดูแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดไหม
1: ผิดครับ
0: ผิดเพราะว่าเราใช้เสรีภาพในทางที่ผิดทำให้เสรีภาพของเรานั้นมากระทบสิทธิของ
1: คร
0: ูใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าเรานั้นตั้งกลุ่มลับไม่มีปัญหาเลยในการตั้งกลุ่มลับหรือว่าตั้งกลุ่มปิดนะครับแต่เราพูดคุยกันเรื่องแฟชั่นเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรก็ตามด้อมต่างๆแบบนี้ไม่ผิดเลยใช่ไหมครับแต่ต้องไม่กระทบ

กับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อที่7นะครับอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพฤติกรรมของ B นะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกป้ายครับ100% นะครับตอบว่าไม่ถูกต้องนะครับเก่งมากมีทั้งหมด7ข้อปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับใครตอบถูกทั้ง7ข้อเลยมีไหมไม่มีเลยมีนะครับยอดเยี่ยมมากเรามาดูเหตุผลในข้อนี้นักเรียนครับการที่เราเปิดเพลงเป็นเสรีภาพของเราถูกต้องไหมครับแต่เสรีภาพของเราในการเปิดเพลงนั้นไปกระทบสิทธิของใครเอ่ยของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับแม้ว่าเพื่อนบ้านบอกว่าขอให้ลดเสียงแต่เขาก็ไม่ลดเสียงนะครับเราก็ต้องหาแนวทางอย่างอื่นเราอยากจะฝึกร้องเพลงไปประกวดก็ต้องหาแนวทางที่จะไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปกิจกรรมบทเรียนตอนนี้เวลาเราหมดแล้วดังนั้นกิจกรรมของเรานะครับจริงๆแล้วครูจะให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทนะครับแต่เราจะถามตอบกันเลยนะครับเพื่อให้เกิดความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่1สิทธิที่ฉันมีและฉันใช้มันอย่างไรในชีวิตประจำวันนักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างแล้วใช้มันอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่21ครับสิทธิอะไรเอ่ยที่เรามีที่กฎหมายให้เรานะครับแล้วเราใช้มันอย่างไรด้วยสิทธิอะไรครับ
1: สิทธิในการศึกษาค่ะ
0: แล้วเราใช้มันอย่างไรเอ่ย
1: ใช้ศึกษาในการเรียนรู้หรือว่าหาความรู้ค่ะ
0: เรามีสิทธิแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนสิทธิที่ฉันมีนะครับเลขที่9ใช้มันอย่างไรด้วยนะครับเรามีสิทธิอะไรบ้างไม่เอาซ้ํากับเพื่อนนะครับสิทธิอะไรเอ่ย
2: สิทธิในการศึกษาครับ
0: สิทธิในการศึกษาร
2: ักษา
0: แล้วรักษาแล้วอะไรนะครับ
2: รักษาครับ
0: รักษาพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วเราใช้มันอย่างไร
2: ถ้ามีเกิดเหตุก็ไปที่การแพทย์ครับ
0: ไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์การแพทย์ต่างๆใช่ไหมครับที่รัฐมอบให้นะครับขอบคุณมากครับต่อไปข้อที่2ตัวอย่างการใช้เสรีภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นขอเป็นเลขที่22ครับเลขที่22เราใช้เสรีภาพได้ถูกต้องไหมแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจะใช้เรื่องอะไรบ้างครับบอกมา1เรื่องก็ได
1: ้ออกความคิดเห็นค่ะ
0: ออกความคิดเห็นอย่างไรครับไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่น
1: ออกความคิดเห็นในทางที่ดีค่ะ
0: ออกความคิดเห็นในทางที่ดีสมมุตินะว่าเราจะตั้งข้อตกลงกันในห้องเรียนของเราเราจะทําอย่างไรดีในการที่จะแสดงความคิดเห็น
1: แสดงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบของตัวเองค่ะไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้างค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12ตัวอย่างของการใช้เสรีภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ซ้ำกับของคนอื่นนะครับ
3: เสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันครับ
0: เสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอย่างไรต่อมันไม่กระทบสิทธิผู้อื่นอย่างไรครับ
3: เราใช้ชีวิตโดยไม่ลุกลามคนอื่นหรือไม่ทำสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจครับ
0: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับและสุดท้ายหากไม่มีสิทธิหรือเสรีภาพจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11นะครับรู้สึกว่านักเรียนจะลุ้นกันมากเลยนะครับ

0: ไม่มีสิทธิเสรีภาพจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับหากไม่มีสิทธิเสรีภาพจะเกิดอะไรขึ้นกลุ่มที่5ครับคำตอบคือ
1: เกิดการละเมิดสิทธินะครับ
0: อาจจะเกิดการ
1: ละเมิดสิทธิแล้วก็ความเหลื่อมล้ำครับ
0: เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดการละเมิดสิทธิกันสังคมจะเป็นยังไงถ้าทุกคนต่างละเมิดสิทธิกันครูไปละเมิดสิทธิเราครูไปทำร้ายร่างกายเราอย่างนี้สังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้า
1: สังคมไม่สงบสุขวุ่นวายครับ
0: สังคมไม่มีความสุขเกิดความวุ่นวายนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนครับนักเรียนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนคนไทยทุกคนพึงมีนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กฎหมายให้ไว้ด้วยไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการบูลลี่นะครับไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมคือใบงานเรื่องผลการบูลลี่สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์เดโกเรียกว่าชเวดากองเจดีย์ดอชเวดากองเจดีย์ดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเหร่ล่ะคะเรียกว่าสุเหร่เจดีย์ดอสุเหร่เจดีย์ดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่แบบพระกิสาท่าแบบนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยแบบพระนนตาวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่แบบนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเลี้ยตัวเมตาเลี้ยตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเลี้ยตัวเมอ้าวจะไปฮงสาล่ะคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหามยมุนีค่ะนะคะพระมหามยมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหามยมุนีพญาจีมหามยมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหามยมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชวีตะโกซีดีดอตัวเต็นเดชวีตะโกซีดีดอตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชวีตะโกงค่ะนะคะชวีตะโกงซีดีดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชวีตะโกงนั่นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอมตยาปิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
3: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดยาบาเดตะชาปิสีเดแลอะซงชิบาเด
2: ตะเกรุจะมาตะกูจีพยาโกผู้ฉิงเบเนียโกญูนเป้มะแล
3: ชวยตะกงซีดีโดผู้อะมาบ่อชวยยาวินบีตိတ်ตับเป่ดาเวอุบงเน่ซอแลโปก้าวนาบ่อเ
2: สยวินซาผู้ก้าวเลดาเจซุติมมาเดရှင
3: ်อ๋อยาบาเด

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิ

ว่าแม่ต้าก็คือลูกสู้ก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีทานคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะฮะพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะฮะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะฮะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะฮะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะฮะโกโก้ก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมี่เป็นผู้ชายนะฮะมิมี่เป็นผู้ชายมิมี่เรียกน้องชายของมิมี่ว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมี่ว่างีเล่ค่ะงีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ย่อเหยียนไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะงีเล่งีเล่ลองพูดดูนะคะงีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่างีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชาย

0: ใช้ว่ายังไงนะน้องใช้ว่าเมาเลเมาเลก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องใช้ของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องใช้ของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเนะไม่เสพปีเปียสิจะมาเมาเลเนะไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะยาวสยามาโกตุยโพสร้างနေပါတယ်ရှင်
0: เจสุเบเนาะสยามตูเลบา
1: อ๋อฮ้าล่ะเบตุตาแหละหิ
0: มองเลยะตาบาดีนี่อาลงทมิ้นอตุตุซาโพฉิ่งทาจาโล
1: มีตาสุอาลงฉิ่งปีทมิ้นซาจาโพล่ะนุ้ยถุยไล่ดาเนาะดาสุยินแลตั้วบาสยามเ
0: จสุเบเนาะตั้วเน่เมเนาะ
2: เป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะ

ต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนย์เป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

ทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

0: กรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็

เอาต่างๆที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมา

0: มหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเออเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่สองพระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติเห็นไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์หรือรามยณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
1: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทำนองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรหรือการแสดงดึกดำบรรนั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรคือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่พระเจ้าสินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมังระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สิงห์ช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าสินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่ และได้ใช้

เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามาซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามาซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามาซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามาซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิละวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ่ไอ้เอามาก้วยอ่องรู้ตลอดเลยคือแซ่อภิญทั่วไม่กล้าอูสัวแล้วไอ้ล่ะไปเดี๋ยวสารนี่เป็ดซี้ตัวมาสู้เดี๋ยวสารนี่เป็ดซี้ตัวมาสู้เองเรารู้ว่าดีออริจินัลขาวนี่เนี่ยก้าเปียติเสร็จรู้ไม่อ่ะ
2: ดีๆ
1: ซะปีทิ้งๆหมู่อ่ะแค่ๆซ้อมดีๆซะออริจิน
2: ัลแกอะเต้บะลาวอย่าอะเต
1: ้ดีพยาบงยောက်ได้เนี่ยดีแซดออนเนี่ยอะถูๆเว้ยไ
2: ม่อ่ะเน
1: ี่ยไอ้ขาวนี่ยอซาปีรออ่ะนั้นนึงเนี่ยตะคาแล้วป่าล่ะซาปีดิเนี่ยดีขาวนี่เนี่ยขาวเนาะ9ขาวเนี่ยดีซาปีดิเนี่ยไอ้นั้นนึงเนี่ยนี่ภิยอป่าล่ะดีมาหลุดတော့หมู
2: เบเบ
1: กะหลายมันเดเลล่ะมันเดเลอ๋อมันเดเลณีภิโรก็ณีภิโรป่าล่ะดีโอดินนี่โหเตลาภิโรดีมาชื่อเดปัญญาရှင်เนี่ยป้องนั้นด้วยมาป่าล่ะปัญญาရှင်นี่ดีเผ่ามาชื่อเดปัญญาရှင်นี่ปัญญาရှင်ဆိုတာဒီเสียอู้อ่องเต็งလို့ယူတယ်သူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်เสียတော့ဥဟာလောကဘာဥဆရာတော်ကြီးပထမမူရဆရာတော်ကြီးခုကလောကသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေးပြီးမှဒီရာမဇတ်ကိုစက
0: စํานักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกะทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามาซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามาซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามะซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: เราดีมาซาปีดิยอถอดท้าดิยออกลงชื่อดีซาปีดูจีดิท้าเกเรซาปีถอดท้าดิชื่อไอ้ถอดท้าดิบ่มาดีซาเอเสียดิอุมาเสียยีเสียซอจีเสียซอจีดียามาอนิดเตียปีตรงอ่ะลาพี่รอดียงบ่มาซาปีฮ้อเปียวเว่หลุดมาดาเสียซอจีဒါသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေရောကြံတဲ့တောင်ကွယ်သွားကြတဲ့တေဝါကြတဲ့လူတွေကရေးထားခဲ့တဲ့စာပေတွေရောအထောက်အထားတွေရောဒီဟိုတင်းကိုအဲ့အထောက်အထားတွေကိုအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒီသမိုင်းအချင်းချုပ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒါကဒီသမိုင်းကြောင်းကဖျားပုံကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဘယ်လိုရက်တည်ဆောင်လာလဲဆိုတာအစားဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့စကရဲဆိုတာအစားဒီသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါတယ်
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาโดยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทําเทียมได
1: ้ตัวดีตะคู่แท้สิเด้สรว่าสิสีตะยูอ่ะดีตะคู่แท้สิดีตะคู่แท้สิไอ้สิสีตะยูหลุดแต่ไอ้ขาวล้มแม้ปัญญาရှင်อ่ะแหละเล็กสิไม่ใช่หรอกดีขาวเนี่ยชี้บอกให้ดีขาวเนี่ยนั้นนึงเนี่ยนี่อยู่พี่รอလာတဲ့ခေါင်းนี่ဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းนี่อ่ะယူရီးယားကိုတက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းนี่လေဖြစ်နိုင်ဒီခေါင်းนี่ကို နှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းတရုတ်မှန်ပြီးအထဲမှာအစီမံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခက်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုစက်ကူပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒီစက်ကူခေါင်းတွေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်ဒီမတူဒီစက်ကူခေါင်းစောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါစေအသက်ဝင်ရင်မတူကားဖီလင်မတူအဲ့ကြောင့်ဒီခေါင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရ
0: เมื่อหัวโขนที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวโขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวโขน
3: 140ဆိုတာဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟုတ်ကဲ
4: ့
3: เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
4: ဟုတ်ပါဘူးအ
3: ဲ့တော့တံပိုးရှိသွားပြီ
4: มันมาถึงที่พยาพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกเนี้ยจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเค้าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีและจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
3: ตัวยามาอภเฆยามาอุสุบรู้คําเลยยามากรุกรุฑัตตกิริกรุธรรมอาธรรม
0: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะสัตดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะสัตดอและชุมชน
1: โยมมาหลุดตาတော့ဒီยามาซတ်เนี่ยปัดตะတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကားပြားကြီးတွေပစ္စည်းပစ္စရာတွေဒီဂရေးရှင်းပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာလှုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ
2: ပစ္စ
1: ည်းဆိုတာဒီအဝတ်အစား ကားရဲ့အဝတ်အစားတွေပြန်လဲပြုပြင်လဲ
2: ပြန်လှုပ်ပြန်ကြ
1: ည့်ဒီလိုပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်ရတယ်
2: ပြန်ဆက်ရတ
1: ယ်ဟုတ်တယ
2: ်နောက်ပါတာ
1: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြားဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်
2: လူရှာရ
1: မယ်လူလိုလားမဟုတ်အဲ့ကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်ကားဖို့တော့ဩ
2: ကားပြရ
1: ဟမ်ကားပြအဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာနာရေးဆိုပြီးတော့ကုညီမှုလှုပ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနာရေးတော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြဖမ်းမှာအပ်ထားတာရှိတယ်

0: က်ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကူညီပေးသူတဦးတည်းနေမို့
1: สำหรับที่นี่ละครยามาซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามาซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลัดและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องไม่ต้องช่วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะได้กว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
1: มันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรต่ออะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างนะคร
2: ับแล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: เป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
2: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
2: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
2: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10บาทครับ
2: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
2: แค่10บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
2: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
2: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
2: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
2: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกตรงนี้ได
2: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
2: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค
1: ่
0: ะ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: คนในยิมปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกๆมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete age society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะ หรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ื่อนของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะคุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10 กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
2: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่างนี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
2: ค่ะ
0: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
2: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
2: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
2: จะมาจากอยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
2: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
2: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
2: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
2: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้าได้เราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีต้อง35-36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
2: โอ้เปลี่ยนแปลงมาก
3: เรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่ที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระทรวงรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
0: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะปาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรกันบ้างคะว
7: ัน
1: น
7: ี้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคงปิดห้าง
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเง
7: ี้
1: ยคะ
7: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
7: เราเสาร์
1: ที
7: ่ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
7: สำคัญนะที่ให้เราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
7: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
1: ค
7: นเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
1: เดี๋ยวเราไป
7: ไม่ชอบสงบ
1: เดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
7: ไป
1: ไปเลยค่ะ

0: ังเวตาโนนะเก็บปังเววะตังเวตาโนตังเวราเลน
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่อนอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: ใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้จิตใจ
2: นะแต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จะมันคนละพาร์ทนะจนมีจนที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิงค
2: ์เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เนี่ยจ้ะก็ถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็ป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: อันนี้
1: ร
2: ้
1: านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกที่ไ
2: หมเสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไหม19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่
2: ได้ที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซ
2: ื้
1: อตาม
2: แหล่งใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเงี้ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรเรื่องของอนุบาลหมอวิทยาลัยเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวนะ
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบน
2: ี้
4: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบน
2: ี้
4: ค่ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: หาความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีทำมาแนวนี้
4: ก็คือเราควรใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าที่สุด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังเนี่ยตามพละกำลัง
4: ตามแรงที่เราวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ

0: บคุณเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
1: มีสาระมากมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
3: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
4: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
5: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์อาจทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถะสีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อม

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกล

อกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

จากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

ธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุก

มันดานาวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประ

อะยานะมหาสะยะนาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความวนในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้อง

ก็ดีการประคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่เจ็ดนี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใคร
ธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระวังไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงทุงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮงเฮียนประถมฮงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรง

เรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเหมือนปลอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะ
ย้อนกลับคืนมานะคะ

แล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าหม้อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับหม้อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าโศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะหมวนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะหมวนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ่งทอทุ่งก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยง้องัวง้องัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะส

0: จ้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะโฮงเฮียนโฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถงอันนี้ถอถงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กงนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทะยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด
2: ๋คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิสาอย่างเด
2: สกเฮียนนี่เสียงสามวิสาวิสาประวัติศาสตร์ลาววิสาเลขวิสาฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียงสองวิสามีวิสาเลขวิชาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนเสียงค่อยยากเสียงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแฮง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
2: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: ซั่นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เฮียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอ้าเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเฮียนบ่ทันได
1: ้โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำ

ลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซีเสงแล้วหวาซีเสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความฮู้หาความฮู้นะคะความรู้ก็คือความฮู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะและก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซีเสงแล้วหวาซีเสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือ

0: ดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานคร

0: หาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่

ที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้าง

0: มลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลง

0: มานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเรื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือลาวตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่ง มีสภาพเป็น

0: เกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่แรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้น ป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับที่นี่สุวรรณหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปี้เว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอง2ปีสันนั่นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่ จะอ้างอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกุวันกุวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจขนาด
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ กำลังพยายาม
0: นี่นะครับท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้นนะครับ
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาครากหญ้าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเรา สองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีตั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: 1ล้าน5แสนคน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทบทวนใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
0: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือ ของหลายอย่างกับอินเทอร์เน็ต
0: ได
1: ้ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ Thailand 4.2 อย่างกว้างขวาง
0: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่า100แห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
0: ็
1: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก
0: ็
1: ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
0: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
1: แล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่าคือจุดแด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
0: ค
1: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
0: ับมีความสมดุลนะคะ
1: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีๆแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายาก
0: พรา
1: ะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
0: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็

0: ชนะทิพย์ก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่ง
0: แล้ว
1: ม
0: ก็
1: าก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่
0: ใช
1: ไหม
0: ่
1: คะ
0: ครับครับก็ก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู
1: ่ยังเล่นอยู่
0: ก็
1: ยัง
0: คนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์แล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
1: ค
0: นที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณที่ซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหาร
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนา
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีนะคะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียว ข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนก็ถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ก่อนเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุริน
1: ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
1: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั่นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่อาเซียนแล้วก็อายุเยอะ
1: ค่ะ
0: คนแก
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะ
0: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้กับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโอะอาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดเราก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ ภาคเหนือ

0: อีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซนด้วย
1: มีองเซนด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
6: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: พระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก

0: ไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: แล้วพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
2: แม่

0: ดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
2: บ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
2: มาถึงตอนไหนคะ
3: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลมั้ยคะ
3: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ือในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนและก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้ว

0: เราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเหยินเหยินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหงื่อยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อยกุยเหงื่อยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อยเหยินเหงื่อยเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบูเฟิร์มบูเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์ภัณฑ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จุยนฟาดแยงเปลี่ยนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบิวเกียนจอโตยกุยบิวเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอ

em gửi bưu kiện này đi Thái Lan. Anh ơi, cho em gửi bưu kiện này đi Thái Lan. แปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกึ่ยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าถุยหรือบังถุยโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอ๋ยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอ๋ยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอ๋ยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยแองเอ๋ยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าจ๋าเกื้อกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะจ๋าเกื้อกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าบาวเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าบาวเนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องบาวเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมัดเบาเลวกึ่ยบิวเกียนดีหมีมัดเบาเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมัดเบาเลวถี่เดนเนยอีกรอบกึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมัดเบาเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวไฮเจียกแตมจอโตยมัวไฮเจียกแตมฉันขอซื้อสแตมป์ของดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหล่าหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหล่าหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหล่าเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหล่าแงหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันเอ็มเอ๋ยหน้อยหล่า

Hôm qua em ấy bị ốm. Em ấy nói là hôm qua em ấy bị ốm. น้องเขาน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วย Tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ không đi Hạ Long Tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ không đi Hạ Long ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลอง Tôi hiểu rằng anh ấy không muốn đi với tôi Tôi hiểu rằng anh ấy không muốn đi với tôi ฉัน hiểu rằng ฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงไมยโบแสเวเกวโบน้อยไงไมยโบแสเวเกวสังเกตคำว่าหล่าหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดจุดทีจุดจุดใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดจุดจุดก็จุดจุดจุดมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกที่ em gái tôi đang nằm ngủ khi tôi đọc sách thì em gái tôi đang nằm ngủ เห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอน khi tôi đến Hàn Quốc thì em ấy vừa đến Nhật Bản khi tôi đến Hàn Quốc thì em ấy vừa đến Nhật Bản เมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่น khi tôi học tiếng Việt thì anh ấy đang học tiếng Anh khi tôi học tiếng Việt thì anh ấy đang học tiếng Anh ตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลา khi nào จุดจุดจุดที่จุดจุดจุดมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดจุดจุดก็จุดจุดจุดมาดูตัวอย่างกัน khi nào anh có thời gian thì anh sẽ đưa em đi chơi khi nào anh có thời gian thì anh sẽ đi chơi ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่าง khi nào tôi giàu thì tôi sẽ mua nhà mới khi nào tôi giàu thì tôi sẽ mua nhà mới คําว่าเจ้าแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đi du lịch ở châu Âu khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đi du lịch ở châu Âu ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดจุดจุดเวื่อจุดจุดจุดมีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดจุดใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่น mẹ tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc mẹ tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc แม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะเงยหยาคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวื่อหน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะเวื่อหน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันและก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเวื่อต๋ำทั้งอาบน้ำเวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดจุดจุดเหลินจุดจุดจุดนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่น em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt
น้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋ยญากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋ยญาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนหลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์เองหลามเอินเดยโตยหมดลาดเองหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกดาวยศเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหญิงและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหญิงบ้างคำว่าหญิงมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมดาดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเอญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเอญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์
คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์

0: อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหงื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเหมยก่าหญ่าอันเกิมเหมยก่าหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าตดก่าบ้างคำว่าตดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นตดก่าบิวเกียนกึ่ยดีหมีบาวเนียวเตียนอะตดก่าบิวเกียนกึ่ยดีหมีบาวเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตดก่ากับกากใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ๋ยเหนียวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเอ๋อเดว
2: ดีกึ่ยเอ๋อบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานมดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่ะความหมวดต่วนทีเด่นเนย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยว
2: หอดติ่งแทวเกินอ่ะ
1: กามเอินแอมแหย่เถทีจิดีบูเดียนเจือกแหย่
2: เวิงแห่งกับไหลจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะมาก
4: จำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮ
3: ะ
4: เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอ่าวจ่ายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอ่าวจ่ายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำ

0: ความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ขึ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได
1: ้
0: นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
1: ค่ะ
0: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม
1: ่
0: ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
1: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
0: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
1: อ๋อค่ะ
0: คอ
1: าจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
0: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
0: ้
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพ่วงหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요10ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะโอเนอร์โอเนอร์คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะเบียชีเอเยโอเบียชีก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็เอเยโอคือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะวันนี้วันที่เท่าไรคือโอเนอร์เบียชีเอเยโ
0: อโอเนอร์เบียชีเอเยโอ
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไรคือ어제며칠이에요오늘그와왔니แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งเป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไรคะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월, 9월, 10월, 12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็1 1เดือนคือวัน1วันวันที่1คือ1 1
0: 1 1
1: ค่ะเดือนวันวันที่1
0: สมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น11 in in
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10วัน10อีกเดือน2วันที่2คือ2วัน2อีก
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘

0: 며칠이에요? 완디 타오라이 가? 또 없다이와 완디 다첸 드한 십성 완티 십하
1: ครับ
0: 12월 15일이에요.
1: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
0: มีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะเช
1: ย้อน
0: เนียน
1: ย้อน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015년
1: 2015년
0: ค่ะถ้า2016คือ2016년แล้วใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วลำดับนะครับ
0: อันดาก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวัน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ันน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือนหนึ่งวันที่หนึ่ง
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อว่า2015년 1월 1일ค่ะ
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: เพราะ
0: เห
1: ฉ
0: มื
1: ะ
0: อน
1: นั้
0: ก
1: น
0: ัน
1: ด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยน
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: ล
0: ใช
1: ย
0: ่
1: นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวแล้ว월กับ일ออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก็
1: จริงด้วย
0: ปีคือว่า년
1: ย้อน
0: 년
1: ย้อน
0: อ๋อเดือนคือ월
1: วอล
0: อ๋อแล้ววันที่คือ일
1: อิล
0: ค่ะ년월일
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม
0: ม
1: ่
0: ี
1: มี
0: ค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: คร
0: โอ
1: ับ
0: นิลมุสึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสึนโยอิล
1: มูซึนโยอิล
0: มุสึนแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มุสึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมดเจ็
1: เ
0: ด
1: จ็ด
0: วว
1: ั
0: ันนใ
1: ค
0: ช
1: ร
0: ่
1: ั
0: ไ
1: บ
0: หมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
1: วัน
0: ออ า
1: าทท ิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ย์
0: ย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮาโยอิล
1: ฮวาโยเอล
0: วันพุธซูโยอิล
1: ซูโยเอล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โบโยเอล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยเอล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยเอล
0: วันอาทิตย์อีโยอิลค่ะ
1: อีโยอินอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงน
0: ค
1: ะครับ
0: ่
1: เ
0: ะ
1: พราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘 무슨 요일이에요 คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
1: ฮาโยอิลเยโย
0: ถ้าวันอาทิตย์일요일이에요
1: อีโรอินเยโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซีเซ็งยี่เดี๋ยวเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย์
0: คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวัน
0: ย
1: เ
0: ี
1: ส
0: ่
1: า
0: ส
1: ริ ์
0: บแปดมิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ
1: ครับ
0: 6월28일แล้ว
1: 28ยนพาริ
0: ก็เดือนหก6월
1: ใช่ครับ
0: วันที่28 28일
1: อ
0: แล
1: ี
0: ้ว
1: ชิปพาริ
0: วันเสาร์โทโยอิเลียว
1: โทโยอิเลโยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเล
0: ไ
1: ย
0: ด้ค่ะ
1: อาจารย์วันครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะคุณ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็เลย
1: คร
0: ช
1: ั
0: ื
1: บ
0: ่อเซงิลชุคคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุคคาฮัมนิดาคือคุณเกรชูเลชั่น
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะเซงิลชุคคาฮัมนิดามีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมฮะ
0: เอาไหมคะ
1: สักท่อนหนึ่ง
0: 생일 축하합니다.

0: คุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요

0: 감사합니다. 생일이 언제예요?
1: 9월 10일이에요.
0: 오늘 며칠이에요?
1: 9월 10일이에요.
0: 아, 생일 축하해요.
1: 감사합니다.
2: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
3: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกูกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เบียวซีเอโอทูซีเอโอเบียวซีเอ만날까요5시30분에만나요몇시에가요오전9시에가요6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇시에요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇시에요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2시에요2โมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้ดูซี่เอ๋ยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะเลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีนแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชั่วโมง2โมง2ชั่วโมง3โมง4ชั่วโมงถึง12โมง12ชั่วโมงนะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘잘다이카
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇시에만날까요몇시에ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇시에만날까요แล้วตอบได้ว่า5시30분에만나요ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5ชั่วไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6
0: 7เป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนค่ำตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจอนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เบ
1: ียวซีเอ๋ขายโอขายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอ๋ขายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าจอนอาฮบซีเอ๋ขายโอขายโอรู้ไปอาฮบซีอาฮบคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮบคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาฮบซีโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาฮบซีก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โอจอนอาฮบซีเอ๋ขายโอคือว่า
0: ไป9โมงเช้า
1: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ๋ค่ะ
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีแหละครับ
1: ก็โมงคือว่าซี
0: ซี
1: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวซีเบียวปูนเช่น หนึ่งโมงสิบนาทีก็ห้าสิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีทูสิสามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หูห้าสิบสามสิบปุ่นแล้วถ้าตอนเช้าสิบโมงเช้าสิบนาทีก็โอเจนเยอร์สิสิบปุ่น
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันซีสามสิบปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันซีปันปันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอฮูฮันซีปันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปัน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋อกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋อ
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อชีกันอีเล่อทำงานกี่ชั่วโมง몇 시간 일해요그리고선생님이라고탐간8초아몽8초아몽고8시간초아몽고동차이레가오리테테나가8초아몽과8시간탐간8초아몽8시간일해요두낭송초아몽타송초아몽2시간영화봐요두시간영화봐요옷감난가이차별라30나티30분운동해요옷감난가이20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카갑로송초아몽10나티갑로그운전해요송초아몽10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันมา1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมงบาน걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์บอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

ันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหน

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับและสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเห็นเดฟมาในรูปแบบใหม่มากลางคืนบ้างนะครับเดฟว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกรุงเทพในยามค่ำคืนบ้างดีกว่าครับกรุงเทพของเรานะครับก็มีสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เที่ยวทุกเวลาเลยครับรับรองวันนี้สนุกแน่มาเจอกันแล้วครับ
1: จากการจัดอันดับ World's Best Award ปี2010ของนิตยสาร Travel and Leisure กรุงเทพได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งในประเภทเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกรองลงมานะครับคือเมืองเชียงใหม่และฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผลคะแนนมาจากการโหวตออนไลน์ในเว็บไซต์ของนิตยสารโดยพิจารณาจากสถานที่ทัศนียภาพความสวยงามและร่มรื่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งความเป็นมิตรของผู้คนและความคุ้มค่าของเงินผมเดาว่านะครับที่ของไทยคะแนนนำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแหละครับ
0: กรุงเทพในยามค่ำคืนมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับแล้วตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรียกว่าศูนย์กลางวัยรุ่นวัยทีนดีกว่านะครับที่สยามสแควร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตแบบช้าลงเราก็เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นความงามของมัน
2: ฝันตอนคืนความที่ถึงตัวของผมคือกล้านะครับกลัวบ้านนะครับพวกโจรอะไรเงี้ยครับ
3: ไม่อะไม่เคยค
4: ิดดึกๆเลยนะครับรถน้อยๆก็กล้าครับรถกำลังเยอะๆไม่เอาครับ
5: ก็ส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอันตรายนะเขาขี่มืดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีพวกไฟแวบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ
6: จักรยานในตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงนะครับมันน่าจะมีทางจักรยานลอยฟ้าสร้างเป็นเหนือฟุตบาทในถนนกรุงเทพเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะฮะแล้วจักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็วิวมันก็สวย
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: ไปไหนครับเนี่ย
0: เอาพี่ก็ปั่นเล่นแถวนี้แหละ
7: โอ้งั้นไปกับผมไหมครับ
0: เอาดีเลยดีเลยเอ๊ะแล้วน้องปั่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย
7: ผมไปกับกลุ่มครับจางจุรีสแควร์
0: จามจุรีสแควร์อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองดิ
7: ใช่ฮะรวมตัวกันที่ตึกจามจุรีสแควร์เนี่ยครับทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์ครับ
0: เยี่ยมเลยเพราะงั้นพี่ขอไปได้ไหม
7: ได้เลยครับพี่ได้ครับไป
0: แล้วบ้านเราอยู่ไหน
7: อยู่สาย3ครับ
0: สายพุทธมณฑล
7: ใช่
0: แล้วปั่นมาถึงนี่เลยเหรอ
7: ใช
0: ่โอ้โห
7: ปั่นมาทำงานทุกวันอยู่แล้วอ๋อ
0: เหรออ๋อทำงานแถวนี
7: ้มารวมกลุ่มอยู่ตรงนี้ก็ปั่นมา
0: จามจุรีสแควร์คือกลุ่มจักรยานจามจุรี
7: ใช่ไหม
0: อ๋อ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับนี่ไม่มาช้าจังครับ
8: พอดีพาสมาร์ทใหม่มาปั่นด้วยครับ
7: อ๋อชื่ออะไรครับ
0: พอดีน้องก็ไปเก็บผมมาข้างทางนะครับผมจะฟรีนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสด
0: ี
7: คร
0: ับ กลุ่มนี้เรียกว่าอะไรยังไงฮะ
7: กลุ่มจามจุรีสแควร์ค่ะ
0: กลุ่มจามจุรีสแควร์
7: ใช่แบบเราปั่นกัน3คนก่อนแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะฝึกคนให้ปั่นจักรยานไปทำงานได้ปั่นใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
7: ใช่ค่ะ
0: นี่เจอกันยังไงบ้างครับเนี่ย
7: ก็เจอกันทุกวันศุกร์ค่ะ
0: ทำไมต้องวันศุกร์ครับ
7: เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์เราทำงานเสร็จเครียดๆมาปั่นจักรยานดีกว่าปั่นจนดึกๆก็ได้ทุกวันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วนัดรวมตัวกันยังไงครับทำอะไรกันบ้างครับ
7: ปั่นออกกำลังกายปั่นเหมือนหาเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
7: เราก็จะมีทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมอะไรเงี้ยค่ะไปซ่อมจักรยานให้น้องแล้วก็เอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็มีวันที่น้ำท่วมกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปแพ็คถุงที่ทางช่องสถานีอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องคนตาบอดอยากจะปั่นจักรยานเราก็ไปช่วยนำทางเหมือนจักรยานแทนเดม2ชั้นเงี้ยค่ะแล้วก็เราปั่นอยู่ข้างหน้าเขาปั่นอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อ

0: ก็ปั่นจักรยานได้ไงครับเนี่ย
1: ที่จริงแล้วมันปั่นแค่วันอาทิตย์วันเดียวกับชมรมมันไม่พอมันรู้สึกอยากตลอดเวลาก็เลยแบบปั่นวันศุกร์อีกวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับบ้านก็แย่งดูทีวีอีกอะไรเงี้ยโอ้ปั่นจักรยานดีกว่า
0: เลยหาอะไรทำข้างนอก
1: ใช่ข้างบนก็จะดูละครข้างล่างก็จะดูการ์ตูนโอ้เราอยากดูเรื่องอื่นก็ดูไม่ได้ละ
0: เศร้าจริงๆเลยครับแล้วคนอื่นนะครับ
2: ของผมก็ดีของแน่นะครับคือว่าแถวบ้านไม่มีใครครบแล้วครับ
0: แต้วชูท่าทางจะเครียดแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
2: เพราะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ขี่จักรยานคนเดียวมันไม่ค่อยปลอดภัยครับขี่เยอะๆพวกมากลากไป
3: อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับแต่ก่อนเป็นนักดื่มเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าดื่มมากไปมันก็ไม่ดีก็เลยหันกลับมาขี่จักรยานดีกว่า
0: จากนักดื่มเป็นนักปั่นแล้วตอนนี
4: ้ดีมากครับ
5: สาเหตุที่ปั่นจักรยานตอนคือเพราะว่า1ไม่ร้อน2รถไม่ติด
6: ทำงานต้องทำงานโอกาสที่จะขี่ก็คือช่วงกลางคืนดึกหน่อยรถก็น้อยได้บรรยากาศตรงนั้นกว่า
7: ร้านจักรยานแบบแนวแบบปั่นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยส่วนมากเปิดกลางคืน
0: เสน่ห์ของกลางคืนนะครับมีอะไรไหมครับ
2: ร้านอาหารเด็ดบางร้านนะครับเขาเปิดแต่กลางคืนนะครับแล้วอย่างนั้นคืออย่างน้องก็เย็นสบายกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถร้อนๆนี่คือจอดปุ๊บหน้าร้านเลย
0: ถูกต้องเลยครับหาที่จอดเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหโซแซดมากเลยครับกรุงเทพการปั่นกลางคืนเนี่ยต้องมีเทคนิคยังไงอุปกรณ์อะไรต้องเป็นพิเศษไหมฮะ
3: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับในการปั่นตอนคืนอย่างแรกเลยก็คือนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือไฟซึ่งก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้าย
0: นี่ฮะนี่มี
3: อันนี้เป็นไฟท้ายครับก็จะมีหลายโหมดทั้งเปิดค้างนะครับแล้วก็มีแบบกระพริบแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ผมแนะนำนะผมว่าเปิดแบบกระพริบดีกว่าไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนมีไฟสัญญาณนะครับอันนี้เราก็จะเปิดกระพริบไว้เหมือนกันส่วนในไฟนี้นี่ก็คือจะผมจะใช้เวลาที่จะต้องเข้าไปในซอยที่มันมีความมืดมันก็จะเป็นเหมือนไฟฉายครับเปิดมันก็จะมีความสว่างพอสมควร
0: ก็คือไฟเนี่ยสำคัญคือเอาไว้สองทางแล้วด้วยแล้วก็เอาไว้เรียกว่าเตือนผู้คนรอบข้างว่าเฮ้ยเรามาแล้วนะเพราะรถเราเงียบ
3: คร
0: ับ เอาแล้วรถเงียบๆนี้ทำไงฮะ
3: กระดิ่งครับ
0: ครับผม
3: บีบ
0: อ๋อ
3: ก็คือรู้ว่าโอเคเรากำลังมานะมีข้างหลังมีรถจักรยานนะอย่าเพิ่งออกมาหน้าอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผมก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีไฟหน้าไฟท้ายให้คนเห็นเราได้ชัดใช่ไหมฮะ
1: ก็เลือกสีให้ถูกนะคะเห็นบางคนเอาไฟแดงไปติดข้างหน้าเอาไฟขาวไปติดข้างหลังจริงๆแล้วข้างหลังควรจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างหน้าควรจะเป็นสีขาวค่ะ
0: ครับผมเห็นแวบๆนั่นพี่คนหนึ่งเขาแขวนอะไรฮะจะติดความหรือเปล่าครับ
1: นกหวีดค่ะพอดีว่าเขาจะเป็นคนนำทริปเขาก็เลยจะมีนกหวีดให้สัญญาณอธิบายนกหวีดหน่อยสิว่า
0: อ๋อนี่วันนี้หลวงพ่อโอ้โหวัดไหนนี่ครับหลวงพ่อเนี่ย
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะพ่อให้มาอีกทีนึง
0: โอ้เป็นทำไมต้องใช้นกหวีดครับ
2: คือบางครั้งเนี่ยกระดิ่งนะครับเสียงมันสู้เครื่องยนต์รถไม่ไหวนกหวีดนี่คือผมก็เรียนแบบจากจราจรแล้วครับมันได้ยินชัดดี
0: โอ้ดีนะครับ
1: พร้อมยังเลยไปกันแล้วยัง
0: ขึ้นรถเลยดีกว่า
1: ไป
8: ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนสิ่งสำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืนคือไฟส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้จักรยานจะติดไฟหน้าเป็นสีขาวและไฟหลังเป็นสีแดงเปิดกระพริบเพื่อให้รถอื่นๆเห็นได้ง่ายใส่เสื้อสีอ่อนๆก็ดีและเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสื้อหรือว่าหมวกก็ดีนะครับตำแหน่งติดไฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีไฟหลังเราชอบติดใต้เบาะพอไปนั่งแล้วเสื้อเราอาจจะตกลงมาบังก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ

0: ู่แล้วของกลุ่มเราก็คือสโลแกนคือปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
1: ปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่า
1: ที่เขาทาเคชิ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องทำงานหนึ่งอย่างตอนนี้พวกเราทำ

0: ันนึงก็คือเป็นโครงการกรุงเทพเมืองจักรยานค่ะ
1: ครับผม
0: รวบรวมปัญหาเรื่องฝาท่อที่เป็นแนวตั้งที่มีปัญหากับล้อจักรยานเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอัพขึ้น Facebook ให้เพื่อนๆรู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมีปัญหานะให้เขาระวังอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำหรับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะถ่ายรูปฝาท่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับจักรยาน
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็โพสต์ลง
0: กรุงเทพเมืองจักรยาน
1: Facebook กรุงเทพเมืองจักรยาน
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยนะครับโอเครับภารกิจครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันเลย
0: ค่ะ

0: ันนี้มีผลมากเลยครับพอระบายน้ำที่แบบว่าวางตามยาวไม่ได้วางตามขวางนะบางทีเขาวางท่อปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไปวางตามยาวถ้าเกิดรถล้อยางเล็กๆเนี่ยลงไปก็คือตีลังกาเลยคร
1: ับ พอเวลาคนหน้าเจอครับก็ต้องชี้บอกข้างหลังข้างหลังเราจะหลบทัน
2: แสงไฟสองถนนเนี่ยบางจุดบางผิวบางพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอตกหลุมบนผิวจราจรอย่างเงี้ยครับจะเป็นยังไง

0: มืดมากเลยทำไมไม่เปิดไฟอะครับมืดจังเลยมืดมากเลยครับ
1: มืดมากเลยค่ะเหมือนเส้นทางจักรยานผีสิงนะ
2: ใช่เลยครับเส้นทางนี้นี่เป็นทางที่ดีมากเลยนะผมว่าแต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ย
1: ต้อง
2: มาหลายคนหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะคือมันช่วยลัดระยะทางได้เยอะนะคะถ้าก่อนยังเคยทำงานอโศกแล้วจะกลับบ้านหัวลำโพงใช่ใช้เส้นทางนี้มันก็หลบเลี่ยงรถได้เยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้แบบไม่กล้าขึ้นมาเลยอะค่ะที่จริงมันยังชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางอย่างเงี้ยแบบสวยดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เปิดให้เราใช้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าใช้งบประมาณไปเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลย

นี่เลนจักรยานมีของขายด้วย

0: เป็นไงครับสมาชิกใหม่
1: ผมเยี่ยมค่ะเป็นทริปกลางคืนที่ปั่นไกลที่สุดเท่าที่เคยปั่นมา
0: ปกติแล้วยังไม่ค่อยไกลเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับ
2: ก็หิวมาก
0: รู้สึกหิวแล้วครับ
1: ใช้พลังงานเยอะมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าเนาะ

0: ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะหาอะไรอร่อยๆกินสักหน่อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสำย่านนะครับหิวมากกินข้าวดีกว่า
1: ค่ะระหว่างที่รออาหารกันวันนี้เราลองมาสรุปทริปดูว่าเจออะไรกันมาบ้างลองให้เจฟฟี่กับน้องออมลองเล่าดูว่าเจออะไรมาบ้างน้อมก่อนก็ได้ค่ะ
2: ก็เจอท่อเยอะมากพอสมควรนะคะก็ตำแหน่งเนี่ยไฟจริงๆก็มีหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันมีไฟออกมาค่ะก็ในเรื่องของท่อเนี่ย

0: วันมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนแล้วยิ่งไม่มีไฟอีกยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เดือนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ในลักษณะอย่างอื่นของการปฏิบัติตนกลางคืนนะคะก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิวในตอนกลางคืนซึ่งอาจจะต่างกับตอนกลางวันเลยทีเดียว
1: อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมีหลายจุดหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานอาจจะต้องเบี่ยงเข้ามาในตัวถนนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเหนียวแน่นกันแล้วก็ให้สัญญาณกันได้ดีนะฮะ
2: สิ่งที่แนนเจอมาเนี่ยลองนับดูจากแค่ว่าลานจามไปจนถึงหัวมุมสวนลุมค่ะถนนแยกวิทยุประมาณ20ฝาท่อได้ที่เป็นแนวตั้งแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องทางขึ้นจักรยานนะคะรู้สึกว่าน้องออมต้องแบกเป้ที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นซึ่งมันโหดร้ายมากเลยค่ะมันชันมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าเขาเกิดอยากจะทำทางจักรยานลอยฟ้าอีกอยากแบบว่าให้นึกถึงผู้หญิงที่จะต้องเข็นจักรยานขึ้นไปบ้างเนี้ยค่ะ
1: รู้สึกยังไงครับตอนขึ้นทางจักรยานลอยฟ้าม
3: ืดครับ
4: มืด
3: มันน่ากลัวนะ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ถ้าให้ผู้ชายแมนๆอย่างเราปั่นคนเดียวกลางคืนไปไหมไม่กล้าเลยนะผมก็ไม่กล้าครับปั่นคนเดียวกลางคืน
2: ค่ะปกติแล้วที่เวลาเราสำรวจเส้นทางค่ะเราก็จะพกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วเราก็จะจอดถ่ายอยู่เรื่อยเวลาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วอันไหนที่มันพอจะเป็นไปได้นั่นก็จะส่งไปที่กทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีสาย1555อยู่ค่ะก็โทรไปแจ้งเลยอย่างก่อนหน้าก็เป็นทางจักรยานด้านหลังที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของไปแล้วแต่ก่อนหน้ามันจะเป็นสายไฟพาดอยู่บนฟืนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแจ้งให้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสายไฟเป็นกล่องเลยพาดอยู่บนพื้นไม่ได้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเขาก็มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นพาดอยู่ด้านบนแทนเสร็จแล้วมันเริ่มกว้างคนนี้ของก็เลยมาขายเป็นตลาดนัดไปแล้วค่ะ
1: อ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ของมาลงเยอะ
2: ใช่
1: เคยได้คุยกับทางกทม.เรื่องเส้นทางจักรยานเรื่องของไฟถนนไหมฮะ
2: ตอนแรกที่เราไปเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไฟค่ะเราเจอปัญหาเรื่องว่าสิ่งกีดขวางบนถนนกับฝาท่ออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งกีดขวางเขาพอจะช่วยได้แต่ฝาท่อเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณจะเปลี่ยนฝาท่อทั้งกทม.ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่พวกเราสามารถช่วยกันทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ได้ก็อย่างใครที่เดินอยู่ตามแถวบ้านเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเส้นทางที่เราเดินประจำหรือใช้อยู่ประจำที่ว่าไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ค่ะแจ้งเข้ามาในกรุงเทพเมืองจักรยานก็ได้ค่ะก็คือว่าเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อกันแต่ละชุมชนต่อๆกันก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานในชุมชนเราก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานที่เป็นรูทใหญ่ๆขึ้นมาจากจุดนึงไปอีกจุดนึงโดยที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ได้เลยเงี้ยค่ะ
5: ที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างนะคะถ้าเหมือนหน้าบ้านของถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักปั่นจักรยานนะคะแบบเป็นคนเดินเท้าธรรมดาหากเจอเหมือนฝาท่อตรงไหนมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชิญชวนกันให้แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ไขเงี้ยมันอาจจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในทางนึงนะคะก็ฝากเอาด้วยละกันค่ะ
6: ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะครับคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วกันใครที่ไปซื้อของปากซอยเงี้ยระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็หันมาปั่นจักรยานได้หรือว่าใครที่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเงี้ยตอนเช้าเราปั่นจักรยานไปทำงานตอนเย็นเราปั่นกลับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวได้ครับ
7: เราได้เวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราสูญเสียไปเปล่าประโยชน์กับท้องถนนเนี่ยคุณมาปั่นจักรยานดีกว่าระยะเวลาที่เราใช้งานบนท้องถนนเสียเปล่าเพราะการนั่งเฉยๆเราอยู่บนจักรยานเนี่ยเราสามารถเพิ่มเวลาของเราได้มากขึ้นคุณไม่สามารถจะอ้างว่าคุณไม่มีเวลาครับถ้าปั่นจักรยานคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอน
8: อยากให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ความเอื้อเฟื้อกับจักรยานให้เห็นว่าจักรยานเนี่ยสามารถใช้บนท้องถนนได้จริง
9: ได้เยอะเลยคือได้เพื่อนเราไม่รู้หรอกว่าคันข้างๆเราเนี่ยที่ปั่นกันเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรแต่น้อยเรามองหน้ากันแล้วก็เอ้ยเพื่อนกันปั่นจักรยานเหมือนกันใช่ไหมเจฟ
10: ครับ
9: ครับก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นครับจากการปั่นจักรยานอาชีพอะไรก็มาปั่นกันได้นะครับ
11: เขาบอกว่าคนปั่นจักรยานเยอะแล้วผอม

0: จริงหรือไม่จริง
1: ไม่จริงเลย
0: จริง
1: ยิ่งปั่นยิ่งกินหิวอ่ะ
2: อร่อยค
1: ่
2: ะ
1: ครับเราต้องขอคุณทางกลุ่มจันทรีสแควร์มากเลยนะครับที่วันนี้พาเจฟฟรีย์ไปทริปที่ต่างๆแล้วก็พาไปดูเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนที่เรียกว่างดงามมากเลยครับ
3: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
4: ค่ะก็อยากฝากหนึ่งว่าส่วนเจฟฟรีย์แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปั่นจักรยานอยากเริ่มต้นหัดปั่นจักรยานก็มาเจอกันได้ทุกวันศุกร์ลานจันทรีสแควร์หนึ่งทุ่มค่ะ
1: ได้เลยถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณคร ับ
1: แล้วเราก็กลับบ้านดีกว่า
2: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบายครับ

การปั่นจักรยานตอนกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์กับการปั่นจักรยานตอนกลางวันเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมลพิษไม่เยอะแล้วก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกบรรยากาศนึงซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ทำให้ผมคิดว่าการกลับบ้านในคืนวันศุกร์อาจจะไม่ใช่เรื่องแสนสาหัสอีกต่อไปถ้าเราหันมาใช้จักรยานกันคงจะดีไม่น้อยนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพการเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพการเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4

ลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์พระพรชัยมงคลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชอาระของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร

สวัสดีวัฒน์รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูป

เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยนายพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวไอธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหารหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม2500ผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากระปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัด

กุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนยมลมังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาดีรีซอร์สเดเวลลอปเมนต์จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพก้าวทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตฮิโนมอเตอร์เมนูแฟคเตอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทฮิโนมอเตอร์เอเชียจำกัดและบริษัทจันสว่างเฮอร์เบิลไลน์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยะโสธรจังหวัดยะโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปๆ

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได
3: ้ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการ
1: ะอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นา

0: ใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่ๆอธิษฐานอะไรหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
2: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
3: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
2: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
1: สาธุ
3: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
4: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
3: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
4: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
0: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
4: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึง
0: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับริชอนครับ
1: มารีนามัสยาศิริมาตยนันท์ค่ะ
2: แทมมี่สุธันทิศิรินวงศ์ค่ะ
0: เราสามคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
1: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีนาฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
0: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
2: วันอะไรคะพี่ชอน
0: เป็นวันความสุขสากลครับ
2: อ๋อ
0: นะครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยนะเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาสาระดีๆมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับโอเค
1: ก็แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มารีนาฟังเหมือนกัน
2: ใช่เมื่อวันที
0: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
2: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็น

0: าวที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC Al Jazeera หรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวนี้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนเพศสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
1: ขาวเพศผู
2: ้มันเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะสายพันธุ์นึงของ
1: ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของโลก
0: เป็นเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกค่ะได้
1: เสียชีวิตลงแล้วนะเศร้ามากเลย
0: 45ปี
2: อ๋อนี่ไงตามรูป
1: แฟนๆจะเห็นนะ
2: เขาชื่ออะไรอะคะทามี
0: เขาชื่อซูดาน
2: ค่ะตลกทำไมเขาถึงชื่อซูดานอะ
0: เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีในแอฟริกาค่ะใช่เขาก็เลยได้ชื่อว่าซูดานจะได้แบบเป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากแอฟริกา
2: อ๋อแล้วที่ทามีบอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนก็ยังมีเพศอื่น
0: ม
2: ั้ยคะ
0: ใช่มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
1: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อจะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
2: ้
1: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาผสมเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
2: ใช่ค่ะจะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
1: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุคของพวกเราพอดีไง
2: ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ใช่ก็การแบบสัตว์เอ็นดิ
1: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละพันสองพัน
2: เอามาพูดเรื่อง positive กันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเรามาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชอมพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะฮะ
2: อ่ะพี่ชอมเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
1: ใช่ครับดูแลเคนยาแล้วก็แอฟริกาตะวันออก
2: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
1: ใช่ช
2: อมมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
1: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ
2: ์
1: ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
0: เพราะอย่างนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
1: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้อง
2: ในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
2: แล้วก็มีทางใต้
1: นิดนึง
2: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้ไหมทามี
0: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพรสทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
2: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบป่า
1: ดิบป่าดิบ
2: ใช่
1: เขียวมากเลย
2: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
1: มีลิงกอริลลาด้วย
2: น่าสนใจ
1: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยจะมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
2: เดี๋ยวรอนว่าม
1: าร
2: ีน่ามาฝากในลิสต์หนึ่งจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอะพี่ชอ
1: เสือชีต้า
0: เสือชีต้า
2: อ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
1: ตามรูปนี้เลย
2: จะค่อนข้างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
2: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากันใช
1: ่แล้วที่
0: สามก็คือโชฟ National Park ค่ะในบอสวานาค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
1: ภูมิประเทศ
0: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
1: น่าสนใจนะครับที่บอสวานาก็มีอันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่ง
0: เป็นรูปช้าง

0: มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่
1: เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: และแห่งที่4อ่ะครับ
1: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่าค่ะ
2: มาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
1: ดังมากดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
2: เกี่ยวกับ
1: ใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่ามาไซมาราเป็นที่ที่ดังจริงๆ
2: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
1: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์ Big Five ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออุบไว้ก่อนลองไปคอยไว้ช่วงหน้าละกัน
2: แห่งที่5ครับ
0: แห่งที่5ก็คือวาร์กเนชั่นแนลพาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
2: ซิมบับเว
0: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
2: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
1: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
2: โอ้นี่ดังมากนี่ก็ดัง
1: ดังเหมือนกันใช่
2: ไม่แพ้เคนยานะคร
1: ับ ใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทางจะติดทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุด
2: well maintained มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
2: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
0: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
2: ้มี
0: เรา
2: ภูเขาไฟให้ดูด้วยอ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วต่อไปแหล่งที่8
1: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่แซมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบซีภูเขาซัมเบซีในภาษาอังกฤษคือซัมเบซีแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างไวลด์จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบซีจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะไวลด์มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปดูเบิร์ดไลฟ์มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
2: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วแหล่งที่9
0: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียครับชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
2: ที่นี่ก็ดังมากครับ
0: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
2: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
1: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือกรงโกซาค่ะอุทยานกรงโกซา
2: ที่อยู่
1: ที่โมซัมบิกค่ะ
2: อ๋อโมซัมบิก
1: ก็กรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
2: สัตว์น้ำ
1: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่รอบหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยมีเกร็ดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
1: ใช่ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้สำคัญนะครับ
1: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
2: การเตรียมตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
1: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access safari อย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตัวลงตาขอวีซ่าอะไรเงี้ยมันยากง่ายเท่าไหร่
2: ค
1: ะ
2: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
1: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
2: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
1: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
2: ใช่เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในนั้นในช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับโดยกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกัน
2: แต่
1: เป็นเรื่องของประสบการณ์
2: เน
1: ี่
2: ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ใช่แล้วก็
2: ยังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเราอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
3: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
2: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
3: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็คือจริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
1: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
3: มากเลย
2: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะครับ
1: ใช่ใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
2: ใช่ครับ
1: จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
3: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีเนี่ยภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
2: ครับ
3: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ไปประจำการที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
1: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
3: โอ
1: ้แสดงว่าเยอะมาก
3: พอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
2: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะ
3: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลด์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
1: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่
2: ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ
3: ครับซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาของทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของมาไซมาร่า
2: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
3: มันเรียกว่า migration great migration
2: นะครับ
3: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาสิงหาเนี่ยพวกวีดอบีสเนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
2: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อง
3: ใช่
1: แล้วเขาอยู่โคแฮบิตยังไงคะก็ข้ามเฉยๆ
3: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
2: า
3: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยใน1วันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารใช่นักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
1: Circle of Life
2: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
3: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทุกสุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
1: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
3: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
1: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
3: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ 4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายในที่
1: เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
4: ใช่คือเราจะไม่รู้เลยว่าใน1วันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
3: ไม่
1: รู้เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้อย่างเช่นตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
3: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี่ยก็สามารถใช้เวลา2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
1: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
4: สูงไหมครับพี
3: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
1: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
3: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
1: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
3: มันเป็นโอกาสครับ
4: น่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
4: ทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
3: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึงบิ๊กไฟฟ์ไม่รู้น้องเคยดีหรือเปล่านะครับบิ๊กไฟฟ์ก็จะมีไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาวช้างแรดแล้วก็ควายป่า
4: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบหรือยังครับ
3: อันนี้ครบ
1: ว้าว
4: ครบแล้ว
3: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยก็ถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าการออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
1: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
3: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
1: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
3: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
1: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
3: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
1: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
3: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
4: ชอบเกี่ยวกับสัตว
3: ์จะดีคร
1: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่อ๋องต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
3: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
4: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: อันนี้คือนกอะไรครับ
3: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
1: ก็จะเป็นพาร์ติคิวล่าเลย
3: ก็จะเป็นแต่นกตัวนี้สวยมาก
4: จริง
1: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
3: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
1: เพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
3: อันนี้ในเคนยาคร
1: ับ
3: เขาก
1: ็
3: จะเป็นสัตว์ที่ในเคนยาเหมือนกัน
4: ท่านนี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำซิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
1: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
3: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วง กรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เล่าไปตอน
4: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
3: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
1: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงวะเราไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับก็โอเคการในเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมากมาก
4: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่ไม่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลย
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
4: ลงจากรถก็ไม่ได้
1: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
3: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
1: ขนมไปด้วย
3: ไม่มีร้านข้าง
1: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันหนึ่งต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
3: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
1: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
3: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
4: ๆแล้วก็ไปเช้า
3: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
1: อ๋อมันมีช่วงพีคไทม์ของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
4: น
1: ี้เพรา
4: ะว่ากลางวันสัตว์ก็พักเหมือนกัน
3: ร้อนด้วย
1: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อ
3: บ่นกัน
1: แสดงว่าพี่หยองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโออะไรสวยจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวในครั้งนี
3: ้ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่หยองมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันนี้
4: ใช่ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
4: จะไปเหมือนกัน
1: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอย
4: ไปด้วยกันนะครับเราอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หยองเขาบอกไว
3: ้
1: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
4: ใช่ได้เพราะว่ามีสถานทูตไทยที่ไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนวันเราจะมานำเสนออะไรนะคะ
4: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลย
4: ค่ะนะครับอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการเรา
1: ค่ะแล้วส่วนนี
4: ้สำหรับวันน
1: ี้ไปก่อนไหมคะ
4: เรา3คนใช่ไหมครับก็ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุด

ก็คือจิตที่ช่วยตรงนั้นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดโกว่าชเวดโกเจดีย์ดอชเวดโกเจดีย์ดอนะคะถ้าหากว่าเจดีย์สุเหล่ล่ะคะเรียกว่าสุเหล่เจดีย์ดอสุเหล่เจดีย์ดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่แบบพระกิสาท่าแบบนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทัจจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาลีตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปหงสาละคะปะกูตัวเมหงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะ

0: เราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีดีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยางกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดควรไปที่จีดีชุยตะโกงค่ะนะคะชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดตวาเต็นเดแปลว่าตวาแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวติ่นเดก็ควรไปที่จีดีชุยตะโกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมัตยาปิสีเวชินโลบาเบเนียมาเวติ่นบาตะเลရှင်
2: สกอเซมาเชฮองปုံซันปิสีเดยะบาเดตะชาปิสีเดแลอะซงชิบาเด
1: ตะเกโรจมะตะกูจีพยาโกพูชิยเบเนียโกญูนเปมะแล
2: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาบ่อชวยยาวินบีไตตะเปราเวอุบုံเนโซแลပိုကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: ชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจันโนตุมิตาสุจันโนตุมิตาสุจันโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเปนะคะอภิหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้ยินในละครดันๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายว่าตาตาและ

0: เล่นนะคะป้าถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคงปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบ้าจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบ้าจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเหยียนไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเปลี่ยนผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเลเมาเลก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของไม่มีแล้วกันนะคะไม่มีแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของไม่มีค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสพเบียร์สิจะมาเมาเลเน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำเกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชีแต่อมโยตาแต่ยาวสยามาก็ตุ้ยโพสร้างนี่บาได้สิ
0: จริงสุเป้เนาะสยามาตุเลยบา
1: อ๋อฮู้ล่ะบ่ดูตาแหละหิ
0: มองลีเยตาบาดินี่อาลงทมิ้นอตุตุซาพุเชิงทาจาโล
1: มีตาสุอาลงเชิงปีทมิ้นซาจาพุล่ะนุ้ยถุยไล่ดาเนาะดาสุยแลตั้วบาสยามา
0: เจซุเบเนาะตั้วนิ่มแมเนาะ

0: เป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
1: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียม

หมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนย์เป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมาที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

ทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

0: นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาต่างๆหรือเล่นศิลปะประจำชาติ

0: ชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่สองพระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติใช่ไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติหรือรามยณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะฮะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
1: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทํานองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรหรือการแสดงดึกดำบรรนั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลการแสดงชักนาคดึกดำบรรคือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่พระเจ้าสินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมังระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าสินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวัง

ป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามะซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิระวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ไอ้เอามาก้วยอ่างรู้ตลอดเลยคือเสียเปลี่ยนทั่วไม่กล้าอุตส่าห์เลยไอ้ละไปเดี๋ยวสายเปียซีตัวมาสู้เดี๋ยวสายเปียซีตัวมาสู้เองเจ้าหนูว่าดีออริจินเลยกองนี่เนี่ยก้าวเดินเสร็จลงมา
2: ดี
1: ๆสบีเทิงเทิงว่ะแค่ๆตัวดีๆสักออริ
2: จินอลเว้ยอะแต่เบลาวะอะแต
1: ่ดีพยาบงยกได้เนี่ยตัดตอนเนี่ยอะทุๆเว้ย
2: เตยอ่ะเน
1: ี่ยไอ้ขาวนี่ยอสาปีรออ่ะนั้นนึงเนี่ยตะคาแล้วป่าล่ะสาปีนี่เนี่ยดีขาวนี่เนี่ยขาวတော့คุณน่ะขาวเนี่ยดีสาปีนี่เนี่ยไอ้นั้นนึงเนี่ยนี่ยอป่าล่ะดีมาหลุดတော့หมู
2: เบเบกะล่ะ
1: มันเดลี
2: ล่
1: ะมันเดลีอ๋อมันเดลีณีบิโรก็ณีบิโรป่าล่ะทีโอดินนี่โหเตลาပြီးတော့ဒီมาရှိတဲ့ปัญญาရှင်เนี่ยป้องนั้นด้วยมาป่าล่ะปัญญาရှင်นี่แหละที่ဖြောင်มาရှိတဲ့ปัญญาရှင်นี่ปัญญาရှင်ဆိုတာဒီเสียอู้อ่องเต็งလို့ยูเรียอู้อ่องเต็งသူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်เสียတော့อู้อ่าโลกဥပမာဆရာတော်ကြီးပထမမူရဆရာတော်ကြီးဥပလောကသူတို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေးပြီးမှဒီရာမစက်ကိုစက
0: စํานักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกะทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามาซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระราม

0: และสัดดอบแปลว่าชาดกยามาสัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามาสัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: ฉะนั้นที่มาซาบีดีโอท่าท้ายดีโอคงลงสิที่ซาบีดีดูจีดีท้ายเลยซาบีท่าท้ายสิไอท่าท้ายดีบ่มาที่ซาเอเซียดีอุมาเซียดีเซียโซจีเซียโซจีที่ยามาหนึ่งเดียบีรู้ว่าลาบีโอที่ยงบ่มาซาบีฮอบิโอเวลุตัวแต่เซียโซจีถ้าตู้เย่ท่าท้ายดีโอจะเนี่ยจังเวลว่าจะเนี่ยเตว่าจะเนี่ยลุยเนี่ยยี่ท่าแกซาบีดีโอท่าท้ายดีโอที่โอเดนโอไอท่าท้ายดีโอเชลเลดีโอสูบีโอมาที่ทำไมยังยี่ที่ทำไมเชิงจุที่ทำไมยังยี่ถ้าที่ทำไมยังพี่ปุ่มบลูยาวเลยบลูยาเตซองเลยสุราษาเป็นเบลเชียงมาซาบีโอมีซาก้าเลยสุราษาที่ทำไมยังได้มาปาน
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาโดยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได้
1: ตัวดีตะคู่ได้สิเลยสุราสิสิตโยอ่ะดีตะคู่ไว้สิดีตะคู่ไว้สิไอ้สิสิตโยลุกได้ไอ้กองลุกไม่ปัญญาชินอ่ะแหละแล้วสิไม่สิหรอกดีกองนี่อ่ะชี้ပြောให้กองนี่อ่ะนั้นนี่เนี่ยนี่อยู่ပြီးတော့လာတဲ့ခေါင်းนี่ဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းนี่อ่ะရိုးရဲကိုတက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းนี่လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခေါင်းนี่ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းသရိုးမှန်ပြီးအထဲမှာအစီမံနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခေါင်းนี่ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခေတ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုဆက်ကူပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီဆက်ကူခေါင်းนี่တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်ဒီမတူဒီဆက်ကူကောင်းစောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါသေးအသက်ဝင်ရင်မတူကားတဲ့ feeling မတူအားကြောင့်မို့ဒီကောင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရ
0: เมื่อหัวขวนที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวโขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวโขน
2: 1940ဆိုတော့ဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟုတ်က
3: ဲ့
2: เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိသွားပြီ
3: มันมาถึงที่พญาพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่หลังแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกนี้จะอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ในที่นี้ก็คืออายุ140ปีและจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
2: ตัวยามาอภเฒยามาอุสุบรู้คำเลยยามากรุกรุธัตตกิริกรุธรรมอธรรม
0: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะสัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะสัดดอและชุมชน
1: โยมมาหลุดออกတော့ဒီยามาซัดเนี่ยปัดตะเดกิส่าอยู่ก้าปะยี้ดิปิสีปิเสียดิดิกรีชิ้นปิสีดิจุเปลี่ยนเส้นไหนโตตะโบตะโกดีมาหลุดเลยแล้วตะคูอ่ะดิปิสีเนี่ยปิสีตัวดิอวิสา
3: อวิสา
1: ก้าได้อวิสาดิเปลี่ยนแล้วปุเปลี่ยนเลย
3: เปลี่ยนเล่าเปลี่ยนจี้ด
1: ิโลเออเปลี่ยนเอาเดเปลี่ยนเสียอ่ะอ๋อ
3: เปล
1: ี่
3: ยนเสียอ่ะ
1: เอาเดหน
3: ้าบาย
1: ตัวอ่ะนาวပြီးတော့ဒီก้าปะโบအတွက်ဇက်ဝင်ကန်းနေဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းနှိမ့်နိုင်ရတယ်

0: မဟုတ်အဲကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်ကဖို့တော့
1: ဟောကပြရ
0: ဟမ်ကပြအဲအပြင်ဟိုဒီမှာနိုင်ဆိုပြီးတော့ကူညီမှုလောက်ထားရရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနိုင်တော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကူညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြဗမာအပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီးတာမယာမိဘအဲ့အထိကိုကူညီပေးတယ်သူတဦးတည်းတယ်မဟုတ်
2: สำหรับที่นี่ละครยามาซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามาซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลัดและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง

0: องค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดหน้าปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
1: โอ้โหมันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ทำไมอยู่ดีถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
0: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่1เหมือนกันได้ชนะเลิศ
0: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วม100รางวัลนะครับ
0: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
0: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
0: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
0: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: เพื่ออยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
2: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
0: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
0: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
0: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี
1: ้ก็วันละ10บาทครับ
0: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
0: 50บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
0: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
0: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
0: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกช่วงนี้ได
0: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
0: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะฮะ
0: ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได้
0: ยังแข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหนื่อยเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทั้งบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเราลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้น คำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: ก็อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกก็ต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: ก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
0: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
0: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไขปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่ก็องค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนั่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
3: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
3: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้าได้เราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกัน
5: ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง

0: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงคิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
0: นี่นะคะปาตึกเพื่อนพิงเพื่อนต่างวัยของพิงนั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
1: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคงปิดห้าง
0: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กินกาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
0: แล้วถ้าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
1: เราเสาร์
0: ที
1: ่เราจะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอย่างน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
0: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
1: สำคัญนะด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
1: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะนี่คือวัดนี่คือศาสนสถานคนเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบออก
0: งั้นเดี๋ยวเราไป
1: ไม่ชอบสงบ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
1: ไป
0: ไปเลยค่ะ

0: ตะวันของอันตะวันจากท่านนับใจร่วมชีวิตภาวันนี้จงมาเพื่อนำให้ประชาชนชาติโตมันทักเทา
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กทับเกาะอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป่าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเราดีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป้าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: ม
2: ัน
1: ใช้ธรรมะเป็นที
2: ่
1: เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้
2: จิตใจได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: วันเสาร์ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปเสีย
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยว
2: พิงค์เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เนี่ยจ้ะถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่
1: เสื้อ

0: สองมือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
0: ร้านนี้ประจำ
1: ร้านประจำ
0: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
0: นี่เขาจะมีเสื้อ
2: ประจำเกือบทุกวันที่ไ
0: หมเสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
0: หาที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซื้อตามแหล่ง
0: ใช้ป่าเห็นไหมไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ตัวเดียว
3: ยอมรับเลยค่ะว่าป่าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป่าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
1: แล้วอย่างเพื่อนป่าเนี่ยค่ะอายุเท่าป่าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
0: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่อกันไหมเรื่องนั้นอนุบาลหอมีอะไรเป็นอันนี้มีป๋าคนเดียวนะ
1: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน
1: กายด้วย
0: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
1: สมมุติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างกับการที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบน
0: ี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
1: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
0: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะแล้วให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีมาแนวนี้
1: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
0: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังเนี่ยตาม
1: แรงที่เราโอ้ยวันนี้กล้าความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
0: มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งครับขอบคุณครับ
4: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
5: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
6: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
3: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง

0: ทีมของน้ำ
1: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
0: ทีมถูกพูด
2: ถูกพูดได้ไหมคะ
0: เสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
3: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิมสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรง

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

ศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าท่าน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

ามีข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

อาการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

นี้ข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรย

ข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุก

0: ธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจําใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้เป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการ ขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภทหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อ

ที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยแอนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้

ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นพึ่งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภทหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติ

0: อานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุ่งซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าซาดนะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุ่งซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮงเฮียนประถมฮงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ

การเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษร นะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษางองัวงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะมอแมวมอมเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะ

0: ไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะหมวนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะหมวนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะหมวนขึ้นไปด้านบนหัวทั้งสองหัวอยู่ด้านนอกนะคะหมวนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮูงเฮียนฮูงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟืองนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะทอถุงอันนี้ทอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กุ๋งหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิซาอย่างเด
2: สกเฮียนนี่เสียงสามวิซาวิซาประวัติศาสตร์ลาววิซาเลขวิซาฟิสิกส์แล้วเจ้าเดเสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียงสองวิซามีวิซาเลขวิซาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บอดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเรียกหลายกว่าคะแนนสิง ข้อยอยากเสียงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ค้านเฮ็ด

0: แฮง
1: ขั้นเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงเด้อ
0: เจ้าคือมักเฮ็ดเรียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าเสียงล่ะ
1: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มสอบค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
0: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
1: แม่นแล้วปะทุ่งซ่าสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
0: เจ้าเจ้า
1: อีกบึดนึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
0: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
1: ดีแท้ข่อยสิอ่านปึ้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
0: ข่อยก็คือกัน
1: เอ้าเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได
0: ้โชคดีในการเสียงเด้อ
1: โชคดีเช่นกัน
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปึ้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะป ึ้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
3: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตวานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่งและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อม

0: ประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่

ที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หัดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหัดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิถีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา

คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมาลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเรื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดิบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวัง ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับริชอนครับ
1: มารีนามัสยาศิริมาเตยนันค่ะ
2: แทมมี่สุขทานทิศิรินวงค่ะ
0: เรา3คนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
1: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีนาฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
0: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
2: วันอะไรคะพี่ชอน
0: เป็นวันความสุขสากลครับ
2: อ๋อ
0: นะครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยนะเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาสาระดีๆมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับโอเค
1: ก็แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มารีนาฟังเหมือนกัน
2: ใช่เมื่อวันที
0: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
2: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC Al Jazeera หรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวนี้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
0: ขาวเพศผู
1: ้มันเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะสายพันธุ์นึง
2: ขาว
0: ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของโลก
2: เป็นเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกค่ะได้
0: เสียชีวิตลงแล้วนะเศร้ามากเลย
2: 45ปี
1: อ๋อนี่ไงตามรูป
0: แฟนๆจะเห็นนะ
1: เขาชื่ออะไรอะคะทาม
2: ีเขาชื่อซูดาน
1: ตลกทำไมเขาถึงชื่อซูดาน
2: อ
1: ะ
2: เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีในแอฟริกาค่ะใช่เขาก็เลยได้ชื่อว่าซูดานจะได้แบบเป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากแอฟริกา
1: อ๋อแล้วที่แทมมี่บอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนก็ยังมีเพศอื่นนะคะใช
2: ่มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
0: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อจะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
1: ้
0: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
0: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุคของพวกเราพอดีไง
1: ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้

0: กันแบบสัตว์ endanger
1: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละ 1,000-2,000
0: เอามาพูดเรื่อง positive กันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเรามาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชอมพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะฮะ
0: พี่ชอมเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
1: ใช่ครับดูแลเคนยาแล้วก็แอฟริกาตะวันออก
0: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
1: ชอ
0: มมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
1: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ์ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
2: เพราะอย่างนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
1: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
0: ีเกมไดรฟ์ใช่ไหม
1: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ
0: ์ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
0: แล้วก็มีทางใต้
1: นิดนึง
0: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้ไหมทามี
2: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพรสทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบป
1: ่าดงดิบ
0: ใช่
1: เขียวมากเลย
0: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
1: มีลิงกอริลลาด้วย
0: น่าสนใจ
1: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยจะมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
0: เดี๋ยวรอนว่ามารีน่ามาฝากในลิสต์เหมือนกัน
1: เดี๋ยวมีอีก
0: ติดลิสต์ใช่ติดลิสต์แน่นอน
2: ต
0: ้
2: องรอฟัง
0: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอีโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอีโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
1: อ๋ออยู่ที่นั่นเหรอครับ
0: อยู่ที่อุทยานนี้ใช่ค่ะมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอะพี่ชอง
1: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
1: ตามรูป
0: จะค
1: ่
0: อนข้างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
2: น่าสนใจเหมือนกัน
0: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากันใช
1: ่แล้วที่3
2: ก็คือโชบ National Parkค่ะในบอสวาน่าค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
1: ภูมิประเทศ
2: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
1: น่าสนใจนะครับที่บอสวาน่าก็มี
2: อ
1: ันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปหนึ่ง
2: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่
0: เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วแห่งที่4ครับ
0: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาค่ะ
1: มาไซมารานี่มีชื่อเสียงมากเลย
0: ดังมากดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
1: เกี่ยวกับ
0: ใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่ามาไซมาราเป็นที่ที่ดังจริงๆ
1: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
0: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์ Big Five ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออ่ะอุบไว้ก่อนลงไปคอยไว้ช่วงหน้าแล้วกัน
1: แห่งที่5ครับ
2: แห่งที่5ก็คือวาร์กเนชั่นแนลปาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
1: ซิมบับเว
2: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเวใช่
1: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
0: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
1: โอ้นี่ดังมากนี่ก็ดัง
0: ดังเหมือนกันใช่
1: ไม่แพ้เคนยานะคร
0: ับ ใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทางจะติดใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุด
1: Well-maintained มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
0: ใช่ใช่อาจจะเป็น

0: ราะมันอยู่ในซาอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
1: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
2: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
1: ้มี
2: ท
1: ั้งภูเขาไฟให้ดูด้วยอ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วแต่แหล่งที่8
0: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่ซัมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบซีภูเขาซัมเบซีในภาษาอังกฤษคือซัมเบซีแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างwild จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้บอกว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบซีจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะ wild มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปดู bird life มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
1: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: รัฐแหล่งที่9ครับ
2: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียครับชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
1: ที่นี่ก็ดังมากครับ
2: ค่ะมีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
1: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
0: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือโกรงโกซาค่ะอุทยานโกรงโกซาที่อยู่ที่โมซัมบิกค่ะ
1: อ๋อโมซัมบิก
0: ก็โกรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
1: สัตว์น้ำ
0: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่อีกรอบนึงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมันน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญนะครับ
0: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
1: การเตรียมตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
0: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access safari อย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตรวจลงตาขอวีซ่าอะไรเงี้ยมันยากง่ายเท่าไหร่คะ
1: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
0: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
1: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
0: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
1: ใช่เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในนั้นในช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับโดยกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์
1: แต่ช่วงที่2เน
0: ี่
1: ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ใช่แล้ว
1: น
0: ะก็มาย
1: ังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
3: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
1: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
3: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็คือจริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
0: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
3: มากเลย
1: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะคร
0: ับ ใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
1: ใช่
0: จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา

0: อีปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
1: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีเนี่ยภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ

0: ี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
1: โ
0: อ้แสดงว่าเยอะมาก
1: เพราะพอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
2: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลด์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
0: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่
2: ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: wow.
1: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาของทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของมาไซมาร่า
2: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
1: มันเรียกว่า migration
2: great migration นะครับ
1: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยพวกวิลด์บีสต์เนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
2: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อง
1: อ้
0: าวแล้วเขาอยู่โคแฮบิตยังไงคะเขาก็ข้ามเฉยๆ
1: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
2: า
1: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยใน1วันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารใช่นักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
0: Circle of Life
2: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่นี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
0: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
1: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
0: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
1: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายใน
0: ใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
1: ใช่ครับ
2: คือเราจะไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
1: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี่ยก็สามารถใช้เวลา2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็คเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
0: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
2: สูงไหมครับพี
1: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่าอ่ะงบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
0: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
1: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
0: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
1: มันเป็นโอกาสครับ
2: น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
1: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึงบิ๊กไฟฟ์ไม่รู้น้องเคยได้ยินหรือเปล่านะครับบิ๊กไฟฟ์ก็จะมี ไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาว

0: เอาช้างแรดแล้วก็ควายป่า
1: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบเรียงครับ
0: อันนี้ครบ
2: ว้าว
1: ครบแล้ว
0: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยก็ถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
2: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
0: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
2: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
0: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
2: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
0: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญและก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
2: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
0: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
1: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
0: จะดีคร
2: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่อ๋องต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
0: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
1: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือนกอะไรครับ
0: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
2: โอ้ก็จะเป็นพาร์ติคิวล่า
0: ก็จะเป็นแต่นกตัวนี้สวยมาก
1: จริง
2: ๆจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
0: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
2: เพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
0: อันนี้ในเคนยาเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ในเคนยาเหมือนกัน
1: ท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำซิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
2: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
0: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เล่าไปตอนต้น
1: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
0: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
2: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับก็โอเคการเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
2: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมาก
1: ๆคือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่ไม่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลย
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
1: ลงจากรถก็ไม่ได้
2: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
0: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
2: ไปด้วย
0: ไม่มีร้านข้าง
2: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันหนึ่งต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
0: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
2: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
0: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถปกติก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
1: ๆแล้วไปเช้า
0: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
2: อ๋อมันมีช่วงพีคไทม์ของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ก็พักเหมือนกัน
0: ร้อนด้วย
2: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปซาฟารีแล้วข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างคะแบบที่ห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย่างน
0: ี้ต้องเป็นคนช่างสังเกต ถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันมันจะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดีมากก็จะไปฝึกฝนกัน
2: แสดงว่าพี่หว่องนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโออะไรสวยจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
2: ไปเที่ยวในครั้งนี
0: ้ครับ
2: ก็ต้องขอบคุณพี่หว่องมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันนี้
1: ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
2: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
1: จะไปเหมือนกัน
2: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอน
1: ไปด้วยกันนะครับแล้วอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หองเขาบอกไว
1: ้
2: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
1: ได้เพราะว่ามีสถานทูตไทยที่อยู่ในไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
2: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนวันเราจะมานำเสนออะไรนะคะ
1: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้อง
1: ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: มากเลย
1: นะครับอธิคมแดงพันนะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
2: ค่ะแล้วส่วนนี
1: ้สำหรับวัน
2: น
1: ี้
2: ไปก่อนไหมคะ
1: เรา3คนใช่ไหมครับก
2: ็
1: ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
2: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวนียาก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยานียานะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเหล่ล่ะคะเรียกว่าสุเหล่เซดีดอสุเหล่เซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกฤษาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพญาเช่าทะจีพญานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพญานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนนท่านนนะคะท่าพับผ่อนนะฮะก็เช่าทะจีพญานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเม

0: สก็อตสีตัวเมนะคะเอาแต่ลาสก็อตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาหลีตัวเมตาหลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาหลีตัวเมจะไปฮงสาแล้วคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมัณฑะเลย์เนี่ยมีพระมหามยมุนีค่ะนะคะพระมหามยมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหามยมุนีพญาจีมหามยมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้ารูปพระมหามยมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยตะกูซีดีโดตัวเต็นเดชุยตะกูซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยตะกงค่ะนะคะชุยตะกงซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุยตะกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมัตยาพิสีเวชินโลบาเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันพิสีเดยาบาเดတခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
1: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရာကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွှန်းပေးမလဲ
2: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชา

0: ชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้จากเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเปนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงข้างหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้

0: นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอัพว่าอัพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอัพโพโพโพหรือว่าอัพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ่าแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยะนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพเปียสิจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อมโยตาตะหยอดเสียมาโกตุ่ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาตุလေးပါ
1: อ๋อဟုတ်လားဘယ်တို့ตาလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချင်းပြီးသမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲตั๋วပါဆရာမ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะตั๋วနှင့်မယ်เนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยง

0: และมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
1: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เด
3: ิน
4: ไปช่วยแม่หน่อยลูก
5: ครับ
6: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
7: น่าจะผิดที่ไหนจัง
6: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนเป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

0: တရားမျိုးဟာဝါလေးကဲတွေဝေဝဝလာဘူဘူတို့ရဲ့
1: Trip นี้ทีมงาน Spirit of Asiaออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์

0: ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุษาคเนที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาต่างๆที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่1ถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่2พระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติเห็นไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติหรือรามายณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ย

0: เป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะฮะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
1: ซีมงเดอลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทำนองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์หรือการแสดงดึกดำบรรพ์นั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์คือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนสาการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่พระเจ้าสินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมังระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าสินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามะซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปง

ืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิราวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: ဆောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်းဒီမတူဒီစက်ကူကောင်းဆောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါသေးအသက်ဝင်ရင်ဟင်မတူကရတဲ့ feeling မတူအဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရ
1: เมื่อหัวขวนที่ชายแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวขวนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวขวน
2: 1240ဆိုတော့ဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟု
3: တ်ကဲ
2: ့เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
3: ဟုတ်ပါဘူးအ
2: ဲ့တော့တံမိုးရှိသွားပြီ
3: မှန်မှထึงที่พยาพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่หลังแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกเนี้ยจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเค้าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีและจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
2: ตัวยามาอภเผ่ยามาอุสุบ่รู้คําเลยยามากรุกรุฑัตตกิริกรุธรรมอาธรรม
1: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะซัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทําให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะซัดดอและชุมชน
0: โยมมาลุกราတော့ဒီยามาซัดเนี่ยปัดตะเดกိစ္စတွေပေါ့ကားပြားရေးတွေပစ္စည်းပစ္စည်းအရေဒဂရေရှင်းပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ
3: ပ
0: စ္စည်းဆိုတာဒီအဝတ်အစားကားတဲ့အဝတ်အစားတွေပြန်လဲပြုပြင်တယ
3: ်ပြန်လုပ်ပြန်ကြည့်ဒီလို
0: ပြန်လဲဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်ရတယ
3: ်ပြန်ဆက်ရတ
0: ယ်ဟုတ်တယ
3: ်နောက်ပါက
0: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြားဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ကန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတော့ညှိနှိုင်းရတယ်
3: လူရှာ
0: ရမယ်လူလိုလားမဟုတ်အဲကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတော့ညှိနှိုင်းရတယ်ကဖို့တော့
3: ကားပြရ
0: ဟမ်ကားပြအဲအပြင်ဟိုဒီမှာနာရေးဆိုပြီးတော့ကုညီမှုလောက်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနာရေးတော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြဗမ်းမာအပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကူညီပေးတယ်သူတူးတဲ့နေမို့
1: สําหรับที่นี่ละครยามะซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามะซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลาและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้าง

0: ้างอ่ะมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พี่การทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็น
1: โอ้โหมันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างนะ
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: พิงจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
2: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
2: ชื่อดำรงยิมนะคะ
1: อ
2: ุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
2: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10บาทครับ
2: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
2: แค่10บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
2: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
2: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
2: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
2: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกช่วงนี้ได
2: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
2: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เข้ามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกๆมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยล่ะค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงค์อีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10

ปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ่อนของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
3: วันนี้เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะพี่ทำมา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนดีกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี่ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสาเนี่ยเราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
2: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
2: ค่ะ
0: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนา

0: รมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี้ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
0: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมเท่านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
0: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
4: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
6: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรกันบ้างคะว
7: ัน
1: น
7: ี้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนปิดห้างอะ
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
7: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลละจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอย่างน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องการเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะปากคิดว่าม
7: ี
1: ความหมายว่ายังไงบ้าง
7: สำคัญไหมด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป๋ามาวัดอย่าง

0: แล้วป้าแต่งตัวยังไง
1: ค่ะ
0: ปกติ
2: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่มสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
0: ค่ะ
2: คนเขามาเพื่อความสงบบางอย่างเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
0: เงี้ยเดี๋ยวเราไป
2: ไม่ชอบสงบ
0: เงี้ยเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
2: ได้
0: ไปเลยค่ะ

0: ตะวันออกตะวันตกเปตานาทั้งน้ำใจเรื่องสุขภาวันนี้ส่งมาให้กับประชาชนทั้งโลกให้เราได้
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่อนอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้
2: จิตใจได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะก็ต้องมีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็ป่าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป่านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้ประจำ
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกอาทิตย์
2: เสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
1: ม
2: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
2: หาที่ไหนไม่ได้
1: เราต้องมาซ
2: ื้
1: อตาม
2: แหล่งใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป่าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้แต่จริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป่าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป่าเงี้ยค่ะอายุเท่าป่าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรเรื่องของอนุบาลหมอมีอะไรเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวนะ
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรม

0: กับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
0: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
1: ความชอบตัวเองก่อนบางคนชำนาญเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะแล้วให้ทุกคนที่อายุมากนะอย่าพึ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี้
0: ก็คือเราควรใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าที่สุด
1: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังเนี่ยตามพละกำลัง
0: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
1: มีสาระมากมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
3: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
4: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
5: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสาร

แม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยตร

แม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรม

ตระลึกสร้างขังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุรา

อาทิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล

0: และรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่างๆ
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็ตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภ

เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่า

ที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิการด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติ

วจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ทํา5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาไม่ใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้ง

0: ครั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทําให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอในภาษาลาวนะคะสระเอในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะ

หม้อแมวหม้อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าหม้อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือปอป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับหม้อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะ

0: ภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะโฮงเฮียนโฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียฝุดยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถงอันนี้ถอถงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กงนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวา
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด
2: ๋คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวีซาอย่างเด
2: สกเฮียนนี่เสียงสามวีซาวีซาประวัติศาสตร์ลาววีซาเลขวีซาฟิสิกส์แล้วเจ้าเดเสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียงสองวีซามีวีซาเลขวีซาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บอดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงล่ะ
2: ย้อนว่าค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งซาดของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอาเฝ้าเรียนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได้
1: โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสิงแล้วหวาซี่เสิงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่

ไหมคุณผู้ชมคะสิแปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซีเสงแล้วหวาซีเสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซีเสงแล้วหวา

0: ซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นรางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญาอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่ามเพอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100นี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คน

0: นะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูล นั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิถีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมาลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์

0: นะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดิบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อ

ของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่2ฝั่งคือ 1. มีสภาพเป็นเกาะ 2. อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2 ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้

0: แม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เจิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอง2ปีสันนั่นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอันอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกัน
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้น
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์ราชการแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลาดย่าทุกระดับนะ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเรา สองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีน
0: ะครับ
1: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลา

0: บงอดอรีแล้วก็เราได้จัดบงอดอรีก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีตั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีนี่จะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
0: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
1: 1ล้าน5แสนคน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วยเพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิเซาคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
1: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์

0: เพราะฉะนั้นในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ Thailand 4.2 อย่างกว้างขวาง
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้าง
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่า100แห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดแด่งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับมีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้น

0: ารที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกรสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
0: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
0: เพราะฉะนั้น
1: คนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
0: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนาธิปสงกรสินทร์หรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสามการประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: ค่ะคุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบ กินอาหาร
0: ชอบกินอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
1: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
1: ส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านา
0: ง อ๋อค่ะ
1: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
0: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
1: ก็ชอบกินมากนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
1: ใช่แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
1: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
1: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ปองเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
0: อยากไปเที่ยวทะเล
1: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
0: ับ
1: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุริน
0: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอเข้าใจว่าคุณฮิซาโออยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณทิสาโอเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
1: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
0: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
1: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
0: เครียด
1: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ทำงานถึงดึก
0: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
0: ค่ะ
1: คนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
0: ะ
1: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมี มีประโยชน
0: ์เป็นประโยชน
1: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่

0: งานไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
1: น
0: ้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วดูทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอ่ะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชหรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่า

0: คใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
1: เป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะ
0: งั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะ
1: ดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละ
0: ข้าวมาแล้วครับ
1: นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ
0: ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เองเนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะอ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
3: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
4: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแต่ก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะงั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
3: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
5: ใครอ่ะ
3: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: เฮ้จอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
3: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
1: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
3: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
0: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: เอ้ยเอ้ยอะไร ไม่เห็นเลยอ่ะ
3: เรื่องมูฟหมูเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยย้าย

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์อัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบิวเดียนบิวเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการเกยเกยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหงื่อวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อเกยเหงื่อเกยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อเงินเงื่อยเงินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบูเฟิร์มบูเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันธ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดแยงเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออเดลบูเดียนเออเดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยเกยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยเกยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยเกยบิวเกียนจอโตยเกยบิวเทียบจอโตยเกยห่างหวาจอโตยเกยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมเกยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมเกยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยเกยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่ง ช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าถุยหรือบังถุยโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกือกกุยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกือกกุยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพ

ếp là khá thâu rầy. Tôi muốn gửi bưu kiện này sang Thái Lan tất cả bao nhiêu tiền? Igorop. Tôi muốn gửi bưu kiện này sang Thái Lan tất cả bao nhiêu tiền? Tất cả แปลว่าทั้งหมด มาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าเกื่อยบิวเกียนดีหมีมัดเบาเร็วเกื่อยบิวเกียนดีหมีมัดเบาเร็วส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่เกื่อยบิวเทียบตือเวียดนามเวไทยลานมัดเบาเร็วถี่เดนเนยอีกรอบเกื่อยบิวเทียบตือเวียดนามเวไทยลานมัดเบาเร็วถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก๋อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนในเวไทยลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนในเวไทยลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าถ้าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหลาหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหลาหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหลาเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหลาเงยหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาแอมเอ๋ยบีโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาแอมเอ๋ยบีโอมน้องเขาหน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบหน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหน่ำงูคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหน่ำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนหยดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนหยดบาน

0: บาลเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นขี่โตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดังหอกเตียงแองขี่โตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดังหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาขี่หนาวจุดๆๆทีจุดๆๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันขี่หนาวแองก๋อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยขี่หนาวแองก๋อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างขี่หนาวโตยเสาทีโตยแสมัวหย่าเหมยหนาวโตยเสาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเสาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ขี่หนาวโตยแสงทีโตยแสดีซูลิกเอ๋อเจอโอขี่หนาวโตยแสงทีโตยแสดีซูลิกเอ๋อเจอโอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เหวื่อจุดๆเหวื่อจุดๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆทั้งจุดๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเหวื่อเหนียวเกิมเหวื่อแง่ยาแม่โตยเหวื่อเหนียวเกิมเหวื่อแง่ยาแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่ยาคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเหวื่อหน้อยเจียนเหวื่อแซมทีวีเหาะเหวื่อหน้อยเจียนเหวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเหวื่อต๋ำเหวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเหวื่อต๋ำเหวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเหวื่อต๋ำทั้งอาบน้ำเหวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดๆๆเหลินจุดๆๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆและจุดๆใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างก่าโบเหลินแมะเดี่ยวทิกอันเกิมเอ๋อหยาก่าโบเหลินแมะเดี่ยวทิกอันเกิมเอ๋อหยาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโจโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโจสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟาเจียนลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟาเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์แองลามเอินเดยโตยหมดลาดแองลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้อง ต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหนึ่งบ้างคำว่าหนึ่งมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหนึ่งในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหนึ่งเหนื่อยด่าโหนบโอยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหนึ่งเหนื่อยด่าโหนบโอยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหนึ่งจะใช้ขยายคำว่าเหนื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่ากาบ้างคำว่ากามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่ากาไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหนึ่งได้ตัวอย่างเช่นสางมายกาหย่าโตยแสดีซูริกเออหัวหินสางมายกาหย่าโตยแสดีซูริกเออหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเมยกาหย่าอันเกิมเมยกาหย่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าตดกาบ้างคำว่าตดกามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามถ้าใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหนึ่งได้ตัวอย่างเช่นตดกาบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะตดกาบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตดกากับกากใช้ร่วมกันได้แต่กาใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: อ แอมเอ้ยเดี๋ยวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเด้ว
2: ดีกึ่ยบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานมืดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่ะความหมดตวนทีเด่นเนย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยว
2: หอติ่งแทวเกินอ่ะ
1: กามเอินแอมแหเถทีจิดีบูเดียนเจือกแ
2: หเวิงแห่งกับไหลจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิจิตรอำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะมากจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮ
3: ะ
4: เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอ่าวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอ่าวสายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้นนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
3: ค่ะ
4: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
3: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
4: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
3: ะ
4: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
2: อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
4: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
2: ้
4: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองยังเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
2: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
4: ้
2: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพ่วงหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
4: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
2: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียสิประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘

0: 오늘 그와 왔니?
1: ครับ
0: 아까 며칠이에요? 며칠 그와 왔티 타오라이. 라고 이에요? 그와 그르와 뺀. 나가
1: ครับ
0: 왔니? 왔티 타오라이. 그 오늘 며칠이에요?
1: 오늘 며칠이에요?
0: 자이가
1: เสียง
0: วันนี้
1: ส
0: เป
1: ู
0: ็น
1: งเพราะว่าเป็นคำถาม
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร่คือ어제 며칠이에요 오늘 그와 왔니
1: ครับ
0: แล้วก็어제 เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘 어제 내일 วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘 며칠이에요 วันนี้วันที่เท่าไหร่어제 며칠이에요? เมื่อวานวันที่เท่าไหร่ 내일 며칠이에요? พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ค
1: คระ ับผม
0: คำตอบคือว่า10월 13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะค
1: ครั
0: ะ
1: บ
0: ภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะ
1: คร
0: ไท
1: ับ
0: ยมีชื่อเดือนด
1: ใ
0: ้
1: ช
0: วย
1: ่
0: ใช่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หม
1: ่
0: คะคือ
1: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
0: มีชื่อเดือนด
1: ใ
0: ้
1: ช
0: วย
1: ่
0: ใช่ไห
1: แ
0: ม
1: ล
0: ค
1: ้
0: ะ
1: ว
0: แต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
1: กราคม
0: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
1: อิลวอล
0: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월, 9월, 10월, 12월 ถึง12월ตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีริ
1: อ
0: ล
1: ิล
0: เดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
1: เอลอิน
0: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
1: ครับ
0: ใช่
1: สม
0: ด้
1: ม
0: ว
1: ุ
0: ย
1: ติ
0: กั
1: ว่
0: น
1: าเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
0: ใช่ถูกต้องค่ะเดือนสิบวันที่สิบก็10월11เดือนสองวันที่สองคือ2월21
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘 며칠이에요? วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
1: ครับ
0: 12월 15일이에요
1: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยนนะคะเช
1: ย
0: ่
1: อ
0: น
1: น
0: เยน
1: ยอน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015년
1: 2015년
0: ค่ะถ้า2016คือ2016년เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวัน
1: อ๋อ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ลับตำแหน่ง
0: ใช
1: กัน
0: ่
1: น
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือนหนึ่งวันที่หนึ่ง
1: ครับ
0: คือว่า2015년 1월 1일นะคะอืม
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะคร
0: ั
1: ับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวเร็ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก็
1: จริงด
0: ป
1: ้วย
0: ปีคือว่าเงิน
1: ย่อน
0: เงิน
1: ย่อน
0: อ๋อเดือนคือวอล
1: วอล
0: อ๋อแล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะเงินวอลอิล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่
0: ม
1: ม
0: ี
1: ี
0: ค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: ครับ
0: 오늘무슨요일이에요วันอะไรคือว่า무슨요일
1: 무슨요일
0: 무슨แปลว่าอะไร
1: ครับ
0: 무슨요일ก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมดเจ็
1: เจ
0: ด
1: ็ดววัน
0: ัน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวั
1: ว
0: น
1: ันออ า
0: า
1: ทท ิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ย์
0: ย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธซูโยอิล
1: ซูโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโยอิล
1: อีโยอินอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงน
0: ค
1: ะครับ
0: ่
1: เพ
0: ะ
1: ราะมันมีคำ

0: ควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
0: 화요일이에요
1: ถ้าวันอาทิตย์일요일이에요
0: 일요일이에요
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุ้นซีเซ็งอีเดียนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เตือน6 6วันที่28 28日
0: 28日
1: วันเสาร์토요일이에요
0: 토요일이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다คือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับเอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: 생일축하합니다

0: 일요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมะนายโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญญองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศนี้ครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโอ2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโออันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทาซอนเยอะซออิลกมเยอะเดลคือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมง

종종 그와 1시, 송몽 2시, 삼몽 3시, 등 10송몽 12시. 그러니까 능등 10송고 납몽 재매가 그러고 자이 렉가리 1 2 3 4 5 6

0: 네, 만나요. 5시, 5시, 하몽, 30분, 30나티, 볶간 하몽 30나티, 끼몽 끼몽 그 차일렉 아울리, 5시, 마이 차이 5, 그리고 나티 30, 1, 2, 3, 4, 5,
1: ก็
0: 6,
1: คือเป็นเลข
0: 7,
1: จีน
0: เลขจีน
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้า
0: ค
1: เป
0: ่ะ
1: ็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าตอนเช้าก็อาชิมก็ตอนบ่ายก็จันชิมตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวันก็นัด
1: น
0: ก
1: ั
0: ล
1: ด
0: างคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วย
1: โอ้
0: ค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช
1: จร
0: ่
1: ิน งด
0: น
1: ้
0: ี
1: ว
0: ้
1: ย
0: ประโยคที่ห้านะคะ
1: ครับ
0: เบียวซีเอ้ขายอขายอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอ้ขายอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหกซีเอ้ขายอขายอรู้ไปอาหกซีอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือเก้า
1: เก้า
0: ไปเก้าโมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจันอาหกซีโอจันคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอเจนเอาหกสิบก็เก้าเช้าใช่ไหมคะ
1: ค
0: เก
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: เช้าเก้าโมงก็โอเจนเอาหกสิบค่ะคือว่า
1: ไ
0: ไ
1: ป
0: ป
1: 9โมงเช้า
0: เช้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูเอาหกสิบค่ะ
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่า
0: ใช่
1: ง่
0: ค
1: าย
0: ่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็มองคือว่าสี่
1: สี่
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียสี่เบียปูนเช่นหนึ่งโมง10 นาทีก็หันสี่10 นก็สองโมง30 นาที2 ทุ่ม 30 นบ่ายโมง30 นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮูหันสี่30 นแล้วถ้าตอนเช้า10 โมงเช้า10 นาทีก็โอเจน10 ที 10 น
1: ต้องมีโอจอนด้วย
0: ค่ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคําว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: ไปโมงเครื่องก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: โอ
1: ่ครั
0: ค
1: บ
0: ูแล้วก็โมง1 โมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วเครื่องคือว่า30 นาที
1: ครับ
0: ก็โอฮูฮันซี30 ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยเครื่องก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าเครื่องค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือไปสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปานไปสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปาน
1: ครับก็
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ลื
0: ้
1: อก
0: ได้
1: ได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกัน
1: โอ้
0: ก็
1: ครับ
0: กี่โมงแล้วเมื่อสี่เอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อสี่กันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกัลขึ้น
0: ช
1: มา
0: ี
1: นะ
0: ก
1: คร
0: ั
1: ับ
0: นใช่ค่ะเมื่อสี่กันอิลเฮยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อสี่กันอิลเฮยก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8 ชั่วโมง
1: ครับ
0: 8ชั่วโมงก็8 ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้
1: โอ
0: ๆน
1: ้
0: ะคะ
1: ใช่
0: ชั
1: ใ
0: ่
1: ช
0: วโม
1: ่
0: ง8ชั่วโมงก็ว่า8 ชั่วโมงทำงาน8 ชั่วโมง8 ชั่วโมง일해요ดูหนังสองชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าสองชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง영화봐요2 ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30 นาที
1: ครับ
0: 30 ปุ่น운동해요ออกกำลังกาย20 นาที20 ปุ่น운동해요หรือ10 ปุ่น운동해요ก็ได้ค่ะขับรถ2 ชั่วโมง10 นาทีขับรถคือ운전해요2 ชั่วโมง10 นาที2 ชั่วโมง10 ปุ่น운전해요ก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ครับปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลี

0: ใช้เวลา5 ชั่วโมงค่ะ
1: ค
0: ห้าชั่วโมงคือว่า5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะก็คอลโยโย
1: คอลโยโย
0: คอลโยโยคอลโยโยใช้เวลา5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงคอลโยโยใช้เวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงคอลโยโย1 ชั่วโมงคอลโยโยแล้วก็นาทีก็เหมือนกันบอก1 ชั่วโมง 30 นาทีคอลโยโยใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาที1 ชั่วโมง 30 นาทีคอลโยโยหรือ1 ชั่วโมง 30 นาทีคอลโยโยก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด

0: พื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
2: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 从峦那陡峭的山顶到广阔的一扇高原，从湄南河盆地去流的稻田，带被林侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性，使得泰国省为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然之影维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一线高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇或莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: ออกมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาล

0: และจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
1: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปรู้ว่าการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเราหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไปพร้อมกันก่อนเลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะว่าฐานของทรงกระบอกมีลักษณะเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะฐานของทรงกระบอกเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและมีกี่ฐานนั้นจำได้ไหมคะ
2: 2
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะทรงกระบอกของเราค่ะจะมีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะมีจำนวนทั้งหมด2ฐานนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะคำถามถัดไปเลยนะคะค่ะและเรียนจำได้ไหมคะว่าแล้วผิวด้านข้างของทรงกระบอกเมื่อขี้ออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจำได้
2: ส
1: ี
2: เหลืองอมชา
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าผิวด้านข้างของทรงกระบอกนะคะเมื่อเราขี้ออกมาค่ะเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนะคะนี่ก็คืออะไรคะคือรูปขี้ของทรงกระบอกนะคะในสังเกตดูว่าทรงกระบอกของเรานะคะจะมีฐาน2ฐานค่ะเป็นรูปวงกลมนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็พื้นที่ผิวด้านข้างนะคะเมื่อขี้ออกมาแล้วค่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะทีนี้ครูทบทวนต่อค่ะและนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเราหาได้จากอะไรใครจำได้บ้างหาจากอะไรคะ
2: 2
1: ถูกต้องค่ะได้สังเกตดูว่านะคะว่า

0: ทรงกระบอกของเรานะคะเมื่อขี้ออกมาใช่ไหมคะจะเป็นรูปวงกลมจำนวน2รูปใช่ไหมคะดังนั้นสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะเราก็สามารถหาได้จากนะคะ2พาย r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะบวกด้วย2พาย r h นะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนะคะนะคะโดยที่นะคะเราจะให้ r นะคะแทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและให้ h นะคะแทนความสูงของทรงกระบอกนั่นเองค่ะนะคะถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วค่ะว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยเราสามารถหาได้จากสูตรไหนใช่ไหมคะก็คือหาได้จาก2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย r h นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1 นะคะอ่ะในตัวอย่างแรกบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกต่อไปนี้นะคะโดยที่คุณครูได้กำหนดไว้ว่าพายของเรามีค่าประมาณเท่าไหร่คะ
1: 22/7
0: ถูกต้องค่ะเรากำหนดไว้ว่าข้อนี้ค่ะให้ค่าพายมีค่าประมาณเศษ22/7นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกในข้อนี้พร้อมกันเลยค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่เราหาเลยเดี๋ยวเราดูสิคะว่าทรงกระบอกในข้อนี้ของเราโจทย์ให้รัศมีมายังคะ
1: ให
0: ้แล้วรัศมีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7
0: รัศมีของเราเป็น7หน่วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและความสูงของทรงกระบอกล่ะคะสูงเท่าไหร่คะ
1: 26
0: สูง26ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ผิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะซึ่งพื้นที่ผิวของทรงกระบอกของเรานะคะเราจะสามารถหาได้จากอะไรนะคะ2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วยพื้นที่ผิวด้านข้างเราจะหาได้จาก2พาย r h ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นเริ่มแรกเราจะหาส่วนไหนก่อนเลยคะ
1: 2พ
0: าย r ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ก่อนใช่ไหมคะเนื่องจากว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ของเราเป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งมีทั้งหมด2ฐานดังนั้นเราก็ต้องนํา2คูณด้วยพายนั่นเองซึ่งพายของเรามีค่าประมาณเท่าไหร่คะ
1: 22/7
0: ถูกต้องค่ะคูณด้วย r r ของเราคือรัศมีรัศมีของฐานเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ยกกำลัง
1: 2
0: เราจะได้เป็น2คูณด้วยเศษ22/7คูณด้วย7คูณด้วย7ใช่ไหมคะเพราะว่า r ยกกำลัง2ก็คือ7ยกกำลัง2นั่นเองก็คือ7คูณกัน2ตัวนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็จะบวกด้วย2พาย r sซึ่ง2คูณด้วยเศษ22/7ใช่ไหมคะคูณด้วย r เป็นเท่าไหร่คะ
1: 7
0: และคูณด้วยความสูง s คือเท่าไหร่คะ
1: 26
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะมาหาในส่วนแรกกันก่อนเลยคะเลยปลายทางคะพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ก็จะเท่ากับ2พาย r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแทนค่าพายลงไปสังเกตดูว่าคุณครูจะใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้เครื่องหมายประมาณนั่นเองนะคะเราจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ประมาณ2คูณด้วยเศษ22/7คูณด้วย7คูณด้วย7นั่นเองค่ะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบเลยค่ะในส่วนนี้นะคะอันนี้ลองนำกระดาษมาคำนวณให้คุณค่ะว่าคำตอบได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหาคำตอบด้วยนะคะว่าเราจะได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2นะคะเป็นเท่าไหร่นะคะกลุ่มไหนได้คำตอบก่อนนะคะคุณครูก็จะมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้มีเพื่อนได้คะแนนแล้วนะคะก็คือกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มอื่นลองดูค่ะเดี๋ยวลองดูอีกสักนิดหนึ่งรอเพื่อนสักนิดหนึ่งได้คำตอบอีกไหมคะกลุ่มอื่นถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2นะคะจะมีค่าประมาณ308ตารางหน่วยนั่นเองนะคะถูกต้องเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2แล้วต่อไปเราหาพื้นที่อะไรคะผิวด้านข้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเราจะมาหาพื้นที่ผิวด้านข้างต่อเลยค่ะก็คือ2 pi r h นั่นเองนะคะอ่ะซึ่งเราก็จะได้ค่าว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะประมาณ2คูณด้วยเศษ22/7คูณด้วย7คูณด้วย26นั่นเองนะคะโดยที่ r ของเราหรือว่ารัศมีของฐานเนี่ยก็คือ7หน่วยใช่ไหมคะส่วน h ก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองก็คือ26อ่ะคอยเรียนหาคำตอบให้คุณ

0: ูนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คำตอบก่อนนะคะเก่งมากค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกก็จะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ 1,144 ตารางหน่วยนั่นเองค่ะเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้งสองแล้วได้พื้นที่ผิวด้านข้างแล้วต่อไปเราหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำทั้งสองส่วนมารวมกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะก็จะมีค่าประมาณ308บวกด้วย1,144ค่ะคำตอบก็คือ1,452ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจะมีค่าประมาณ1,452ตารางหน่วยค่ะเก่งมากค่ะในข้อที่1นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเข้าใจไหมคะนะคะเข้าใจเก่งมากค่ะต่อไปเรามาลองดูในตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะในตัวอย่างที่2โจทย์ให้เราหาอะไรคะก็คือจ้องหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกต่อไปนี้นะคะโดยที่คุณครูกำหนดอะไรมาให้บ้างในข้อนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเก่งมากค่ะคุณครูบอกว่าข้อนี้ค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือกี่เมตรคะ
1: 4
0: เมตรแล้วให้อะไรมีคะให้ความสูงของทรงกระบอกคือเท่าไหร่คะ
1: 8
0: เมตรข้อนี้เราสามารถนำเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรไปใช้ได้เลยไหมคะไม่ได้แล้วต้องหาอะไรคะหารัศมีเก่งมากซึ่งข้อนี้เราจะได้ว่ารัศมีของฐานของทรงกระบอกจะเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากเพราะว่าเราได้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ4เมตรใช่ไหมคะดังนั้นรัศมีก็คือ2เมตรเก่งมากๆเลยค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว4เมตรนะคะดังนั้นรัศมีของฐานก็จะยาว2เมตรนั่นเองนะคะและทรงกระบอกมีความสูง8เมตรค่ะดังนั้นเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจากสูตรใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่หน้าตัดทั้งสองก่อนนะคะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยว่าพื้นที่หน้าตัดทั้งสองจะเป็นเท่าไหร่ในข้อนี้หาในส่วนแรกก่อนคุณครูทำสีเขียวไว้ให้เห็นไหมคะใครได้คำตอบก่อนก็จะเป็นคะแนนที่3แล้วนะคะหาในส่วนแรกก่อนเลยนะคะพื้นที่หน้าตัดทั้งสองก็คือ2พาย r ยกกำลัง2นักเรียนคะในข้อนี้ในเมื่อคุณครูยังไม่ได้กำหนดค่าประมาณพายมาให้นะคะนักเรียนสามารถที่จะค้างค่าพายไว้ก่อนได้ไหมคะข้อนี้ถ้าเราลองติดค่าพายไว้เราลองไม่แทนค่านะคะลองดูว่าเราจะได้คำตอบเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะข้อนี้คุณครูก็เขียนเลยนะคะพื้นที่หน้าตัดทั้งสองเท่ากับ2คูณด้วยพายคูณด้วย2คูณด้วย2นั่นเองนะคะซึ่งของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเราจะได้พื้นที่หน้าตัดทั้งสองเท่ากับ8พายนั่นเองหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้งสองแล้วต่อไปหาอะไรคะพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราดูว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะช่วยครูคำนวณสิคะพื้นที่ผิวด้านข้างเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้อะไรคะถูกต้องค่ะเราจะได้เท่ากับ32พายตารางเมตรนั่นเองนะคะเมื่อเราได้2ส่วนแล้วต่อไปหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ยังคะได้แล้วจะทำไงคะนำมารวมกันเลยจากเมื่อสักครู่เราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2เป็นเท่าไหร่คะ
1: 8
0: บวกกับคำตอบเป็นเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ40พายตารางเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าในสำหรับบางข้อเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้เรียนเนี่ยสามารถที่จะติดค่าพายไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องหาค่าประมาณนะคะเนี่ยก็สามารถที่จะตอบในลักษณะนี้ได้เลยนะคะ2ตัวอย่างแล้วเป็นไงคะได้ไหมคะได้เลยนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันค่ะเรนคะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะพร้อมไหมคะตัวที่3พร้อมไหมคะ

0: ขอบคุณค่ะมาดูข้อที่3ข้อที่3คุณครูได้ให้ทรงกระบอกมาไหมคะเริ่มเป็นโจทย์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าไงคะข้อนี้โจทย์ไม่ได้ต้องการทราบพื้นที่ผิวของทรงกระบอกแล้วค่ะโจทย์ต้องการทราบอะไรคะความสูงของทรงกระบอกดังนั้นดูนะคะว่าสิ่งแรกเลยที่เราทราบแล้วโจทย์ให้อะไรมาแล้วคะ
1: พ
0: ื้
1: นที
0: ่ผิวโจทย์ให้พื้นที่ผิวของทรงกระบอกในข้อนี้มาแล้วว่ามีพื้นที่ผิวเท่ากับ 408.2 ตารางเซนติเมตรนะคะและให้รัศมีของฐานมาไหมคะให้แล้วคือ5เซนติเมตรแต่ให้เราหาความสูงข้อนี้เราจะใช้สูตรเดิมได้อยู่ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้ค่ะเราให้พายมีค่าประมาณเท่าไหร่คะ 3.14 ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะข้อนี้เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเรียกก็เขียนเลยพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะเท่ากับ2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย r h นั่นเองค่ะในเมื่อโจทย์เนี่ยได้บอกแล้วว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้เท่ากับ 408.2 ตารางเซนติเมตรดังนั้นส่วนนี้เราเติมได้เลยไหมคะเราเติมได้แล้วแปลว่าจากเดิมที่เราต้องหาแต่รอบนี้เขาให้เราแล้วแล้วนั่นก็เขียนเลยค่ะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับ 408.2 ต่อไป2พายค่าพายโจทย์ให้มายังคะให้แล้วให้พายประมาณเท่าไหร่คะ
1: 3.14
0: เลยก็เขียนเลย2คูณด้วย 3.14 ต่อไป r ยกกำลัง2 r คืออะไรคะ r คือก็คือรัศมีของฐานก็คือ5เซนติเมตรโจทย์ให้แล้วก็แทนค่าลงไปได้เลยใช่ไหมคะต่อไปโจทย์ให้ h หรือให้ความสูงมาไหมคะไม่ให้แล้วก็สามารถค้างตัวนั้นไม่ได้ก่อนได้เลยนะคะนะคะเห็นไหมแล้วก็เติมในส่วนที่เราทราบก่อนได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็น 408.2 ประมาณนะคะในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5คูณด้วย5สังเกตดูว่า5คูณด้วย5มาจากไหนคะมาจาก r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็บวกด้วยในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5คูณด้วย h นั่นเองซึ่ง h ของเราคือความสูงเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะเดี๋ยวเรียนหาคำตอบในวงเล็บแรกให้คุณครูก่อนค่ะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ช่วยครูหาหน่อยค่ะในวงเล็บแรกนะคะว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่นะคะ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5คูณด้วย5นะคะช่วยกันคิดนะคะระหว่างกลุ่มเรานะคะเป็นคะแนนเพิ่มเติมนะคะในส่วนแรกก่อนนะคะช่วยกันคิดนะคะมีบางกลุ่มได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับที่เพื่อนกลุ่มไหนที่ได้ในวงเล็บแรกเรียนหาในส่วนของวงเล็บที่2ให้คุณครูต่อได้เลยนะคะในวงเล็บแรกถูกต้องแล้วนะคะวงเล็บแรกได้เท่าไหร่คะ157ถูกต้องต่อไปหาในวงเล็บที่2ให้หน่อยค่ะก็คือ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาคูณด้วย h ค้างไว้ได้เลยนะคะลองคำนวณในวงเล็บที่2ให้คุณครูหน่อยค่ะ
1: 31.4
0: เก่งมากนะคะเราก็จะได้ว่า 408.2 นะคะประมาณ157บวกด้วย 31.4 คูณ h นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราแก้สมการยังไงคะ
1: แก้ข้างสมการ
0: นะคะงั้นก็นี่เราลองแก้สมการให้คุณครูหน่อยค่ะข้อนี้นะคะเก่งมากก็คือเพื่อนบอกว่านํา 408.2 นะคะลบออกด้วย157นะคะแล้วก็จะประมาณ 31.4 คูณ h นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเรานำทำไงต่อคะ
1: นำ 31.4 ไป
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะนำ 31.4 ไปหารใช่ไหมคะเราก็จะได้ความสูงนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้ของเรานะคะนักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลองดูสิคะว่านักเรียนได้คำตอบไหมคำตอบความสูงแน่นอนเลยความสูงของเราคำตอบจะต้องเป็นเลขอะไรเราคาดการณ์สิคะคำตอบน้องเป็นเลขจำนวนเต็มไหมคะข้อนี้คุณครูใบให้เลยนะคะว่าความสูงของเราเนี่ย

คำตอบได้จำนวนเต็มด้วยอ่ะข้อนี้ใครคำตอบแล้วคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะทรงกระบอกนี้มีความสูง

ของเราค่ะก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้มีความสูงประมาณ8เซนติเมตรนั่นเองค่ะ3ตัวอย่างเป็นไงคะได้ไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทวนอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะไปเจอแบบฝึกของเรานะคะอ่ะนั่นแหละค่ะพื้นที่จะตรวจสอบความเข้าใจของเรียนปลายทางและต้นทางค่ะโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่6นะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้คุณครูก็จะแจกใบงานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่6เรื่องพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะในโจทย์ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองค่ะก็คือในข้อที่1นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่ครูได้กำหนดมาให้เห็นไหมคะคุณครูเนี่ยก็จะให้ความสูงมาแล้วนะคะแล้วก็ให้รัศมีมาแล้วนะคะในข้อที่1ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนข้อที่2ค่ะก็ให้นักเรียนช่วยกันหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเช่นเดียวกันนะคะก็คุณครูเนี่ยได้ให้ความสูงมาแล้วนะคะรวมถึงให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะในข้อที่2ค่ะค่ะแล้วก็ในข้อที่3ค่ะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาก็คือบอกว่าทรงกระบอกสูง10เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว18เซนติเมตรนะคะโจทย์อยากทราบว่าพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกนี้จะเป็นเท่าไหร่นั่นเองค่ะใน3นะคะและในข้อที่4ค่ะนะคะซึ่งหน้าตาก็อาจจะมาแปลกไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะข้อ4ค่ะจงหาพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกนี้นะคะในข้อที่4เนี่ยให้นักเรียนช่วยกันหาพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกที่คุณครูได้กำหนดมาให้นะคะซึ่งครูเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะมีฐานซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมเนี่ยที่มีรัศมี 2.5 เซนติเมตรนะคะเราก็มีความยาวค่ะนะคะก็คือ10เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็ให้ค่าประมาณของพายมาด้วยนะคะก็คือ 3.14 นั่นเองค่ะระหว่างนี้เรนก็ลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่6กันค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1จงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกต่อไปนี้นะคะซึ่งข้อนี้ค่ะคุณครูได้กำหนดความสูงกระบอกมาให้แล้วก็คือกี่หน่วยคะ18หน่วยนะคะและกำหนดอะไรมาให้คะรัศมีคือกี่หน่วยคะ6หน่วยเก่งมากค่ะในข้อที่1นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือข้อนี้นักเรียนเราค้างค่าพายไว้ใช่ไหมคะเราคงค่าพายไว้นะคะนะคะข้อนี้เนื่องจากว่าทรงกระบอกของเราค่ะมีรัศมียาว6หน่วยนะคะและทรงกระบอกนี้สูง18หน่วยค่ะดังนั้นเราจะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้นะคะก็คือหาได้จาก2พายอยกกำลัง2บวกด้วย2พาย RH นั่นเองค่ะนะคะซึ่งนักเรียนก็ทราบแล้วค่ะว่าในวงเล็บ2คูณด้วยพายคูณด้วย6คูณด้วย6นั่นเองนะคะซึ่ง6ก็คือรัศมีของฐานใช่ไหมคะยาว6หน่วยนั่นเองค่ะและบวกด้วยในวงเล็บ2คูณด้วยพายคูณด้วย6คูณด้วย18ค่ะซึ่ง18ก็มาจากความสูงของทรงกระบอกใช่ไหมคะถูกต้องนะคะและเราก็จะมาคำนวณ นะคะก็จะได้เป็นว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับ72พายบวกด้วย216พายค่ะซึ่งคำตอบของเรานะคะก็คือถูกต้องนะคะก็คือเราจะได้ว่าทรงกระบอกนี้มีพื้นที่ผิว288พายตารางหน่วยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1 นะคะหรือว่าถ้ามีนักเรียนคนใดนะคะที่ใช้ที่แทนค่าประมาณของพายลงไปก็จะได้คำตอบนะคะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะข้อที่1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดู

0: กันต่อในข้อที่2เลยนะคะข้อที่2เรียบร้อยไหมคะทุกกลุ่มเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยน่ารักมากค่ะ
0: อ่ะข้อที่2ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
2: ได
0: ้150.72 ตารางหน่วยนะคะเก่งมากค่ะอ่ะในข้อที่2จงหาพื้นที่ผิวเช่นเดียวกันนะคะในโจทย์คุณครูให้อะไรมาแล้วบ้างคะเรียนคะครูให้อะไรบ้างคะให้เส้นผ่าศูนย์กลางคือกี่หน่วยคะ
2: 6
0: หน่วยนะคะแล้วก็ให้อะไรอีกคะความสูงคือเท่าไหร่คะ5หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง6เราเอาไปใช้ได้เลยไหมคะ
2: ย
0: ังไม่ได้แล้วต้องหาอะไรคะ
2: ร
0: ัศมีเก่งมากซึ่งรัศมีได้เท่าไหร่คะ
2: 3
0: เก่งมากค่ะนะคะเนื่องจากว่าทรงกระบอกนี้นะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะยาว6หน่วยดังนั้นเราก็จะได้ว่ารัศมีของฐานยาว3หน่วยนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะและทรงกระบอกค่ะมีความสูง5หน่วยนะคะและก็จะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ค่ะเราก็จะใช้สูตรเดิมเลยนะคะเท่ากับ2ไพ r ยกกำลัง2บวกด้วย2ไพ r h นั่นเองค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นเราก็จะมาหาคำตอบกันเลยนะคะเห็นไหมคุณครูก็แทงค่าเลยค่ะเนื่องจากว่าข้อนี้นะคะคุณครูให้ค่าไพ r ประมาณ 3.14 นะคะคุณครูก็เขียนเลยค่ะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็จะประมาณนะคะในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย3คูณด้วย3นั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่าศาสตร์ของคุณครูก็มาจากรัศมีของฐานนั่นเองนะคะและบวกด้วยในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย3คูณด้วย5นั่นเองค่ะซึ่งในวงเล็บแรกนักเรียนคำนวณได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและในวงเล็บที่2ล่ะคะเก่งมากค่ะนะคะเมื่อเราได้แล้วค่ะว่านะคะ 56.52 บวกด้วย 94.2 ค่ะและคำตอบก็ตรงกับที่เรียนตอบคุณครูเลยก็คือพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้ค่ะก็จะมีค่าประมาณ 150.72 ตารางหน่วยนะคะเก่งมากค่ะข้อที่2ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะ2ข้อเป็นไงคะครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะโอเคนะคะเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่3บ้างนะคะข้อที่3โจทย์ให้หาอะไรเอ่ยเก่งมากนะคะโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะแปลว่าเราไม่ได้หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้แล้วค่ะเราหาพื้นที่ผิวด้านข้างก็คือซึ่งพื้นที่ผิวด้านข้างของเราเป็นรูปอะไรนะคะเมื่อเราเขี่ยออกมารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่3นะคะในข้อที่3เราได้คำตอบไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วเก่งมากเลยค่ะนะคะในข้อที่3ของเราค่ะเราก็เขียนเลยเนื่องจากว่าทรงกระบอกนี้ของเรานะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว18เซนติเมตรดังนั้นเราจะได้รัศมีของฐานเป็นเท่าไหร่คะ
2: 9
0: เซนติเมตรนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะและทรงกระบอกนี้ค่ะโจทย์บอกแล้วว่าทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรค่ะนะคะดังนั้นเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกเลยนะคะซึ่งพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกก็คืออะไรคะพื้นที่ในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตรไหนคะเก่งมากค่ะก็คือ2 pi r h นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็เขียนเลยใช่ไหมคะนักเรียนแทนค่า pi เป็นค่าประมาณเท่าไหร่คะข้อนี
2: ้
0: 3.14 นะคะโอเคนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกนะคะจะมีค่าประมาณ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย9คูณด้วย10นั่นเองนะคะซึ่ง9ก็คือรัศมีของฐานนั่นเองส่วน10ก็คือความสูงของทรงกระบอกในข้อนี้นะคะซึ่งนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะคะนะคะค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกในข้อนี้ประมาณ 565.2 ตารางเซนติเมตรค่ะและอย่าลืมนะคะว่าในข้อนี้ของเรานะคะเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนนะคะใช้ค่าประมาณของพายก็อย่าลืมใส่ไซรัสประมาณลงไปด้วยนะคะแล้วว่าข้อไหนถ้าให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแปลว่าเราต้องหาอะไรต่อคะหารัศมีต่อนะคะ3ข้อเป็นไงคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากเหลือข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะข้อที่4เป็นยังไงบ้างข้อที่4นี้นักเรียนว่ายากไหมคะ อาจจะเพิ่มสเต็ปไปนี่เรามาค่อยๆตีโจทย์กันนะคะอ่ะข้อ4บอกว่าให้หนูหาอะไรเอ่ยพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกนี้เนี่ยสังเกตดูที่รูปภาพก็ได้จะเข้าใจยิ่งขึ้นสังเกตดูว่าคุณครูให้หนูหาพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกแปลว่าถ้าเราขี้ออกมานักเรียนจะเห็นฐานของเราเป็นรูปอะไรคะครึ่งวงกลมซึ่งมีกี่ฐานคะ2ฐานมั้ยด้านหน้าก็เป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมด้านหลังก็เป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมใช่มั้ยคะอ่ะแล้วต่อไปทรงกระบอกนี้เขาบอกว่ามีความยาวเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรอย่างนั้นแล้วต่อไปคําว่าสังเกตดูนะตอนที่ถ้าเป็นทรงกระบอกให้เราขี้ออกมาใช่มั้ยคะมันคือทรงกระบอกกลวงใช่มั้ยคะแต่ข้อเนี้ยมันมีอะไรด้วยคะมันเพิ่มอะไรเข้ามาคะมันเพิ่มฐานก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างใช่มั้ยคะแล้วเราต้องหาทั้งหมดกี่ส่วนคะ3ส่วนเก่งมากค่ะนะคะเนื่องจากฐานของทรงกระบอกนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะคะของรูปวงกลมค่ะดังนั้นเราจะหาพื้นที่ของทรงกระบอกโดยใช้สูตรนี้ค่ะเศษ1ส่วน2คูณด้วยพาย r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะเศษ1ส่วน2มาจากไหนคะมาจากครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมนั่นเองนะคะนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ค่ะจะหาได้จากสูตร2คูณด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วยพาย r ยกกำลัง2ค่ะเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะคะเราก็จะได้เป็นประมาณนะคะ2คูณด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย 2.5 คูณด้วย 2.5 นั่นเองค่ะนะคะและเราก็จะได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2ของเรานะคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ 19.625 ตารางเซนติเมตรค่ะเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2แล้วต่อไปเรามาหาพื้นที่ผิวด้านข้างใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่ผิวด้านข้างของเราก็เช่นเดียวกันค่ะก็คืออะไรคะครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราก็สามารถหาได้จากสูตรเศษ1ส่วน2คูณด้วย2พาย r h นั่นเองค่ะเนี่ยก็แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เป็นประมาณเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย 2.5 คูณด้วย10ค่ะเราก็จะหาคำตอบมานะคะซึ่งคำตอบได้เท่าไหร่คะ78.5 ตารางเซนติเมตรเราได้2ส่วนแล้วต่อไปหาส่วนที่3คืออะไรคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างใช่ไหมคะนะคะเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างมีความกว้างเท่าไหร่คะ5นะคะและมีความยาวเป็น10เราก็นำมาคูณกันคำตอบได้เท่าไหร่คะ50ใช่ไหมคะตารางเซนติเมตรเมื่อเราได้ครบทั้ง3ส่วนแล้วทำไมคะเอามารวมกันนะคะถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็นำพื้นที่ทั้ง3ส่วนมารวมกันเลยก็คือเราจะได้ว่าพื้นที่ผิวของครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกนี้นะคะก็คือเกิดจากนำพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ค่ะบวกด้วยพื้นที่ผิวด้านข้างบวกด้วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะเอาทั้ง3ส่วนที่เราคำนวณได้มารวมกันนะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น148.125 ตารางเซนติเมตรค่ะข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าคนไหนที่ยังทำไม่เรียบร้อยหรือว่ายังไม่ถูกต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกนี้นะคะจะประมาณ 148.125 ตารางเซนติเมตรค่ะทั้ง4ข้อเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะแปลว่าวันนี้เรียนใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ของวันนี้กันต่อเลยค่ะนะคะสำหรับบทเรียนของเราก็คือค่ะการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะเราจะสามารถหาได้จากสูตรไหนคะ
2: 2 r 2 r
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเราจะให้ r นะคะแทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและให้ h นะคะแทนความสูงของทรงกระบอกค่ะค่ะและในการที่เราจะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้นะคะในการแทนค่า r หรือว่ารัศมีค่ะในสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะหากโจทย์ได้กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นักเรียนจะต้องหารด้วย2ก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปแทนค่านั่นเองค่ะ
1: ค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกในชั่วโมงที่1ค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่7ปริมาตรของทรงกระบอกค่ะค่ะก็คุณครูก็จบความรู้ในวันนี้แล้วนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน